0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
1: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
0: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
2: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
3: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
4: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของนั้นเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
3: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกๆหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตร ได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
4: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็จะทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
2: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
5: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปอนมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริออลาของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซา ก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
5: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
2: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามกระบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปโดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันสุกฤตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอดจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอนัดที่2ในกลุ่ม Cโรงเรียนอบจ.ชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1-0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2-2เป็นการไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2-2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0-2สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรกสุกฤตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกฤตตาจะพบกับมานิอองนาโอที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโกตะอิโอโดเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตในแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ Silverstone Circuit สหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Championship ไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักปิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักปิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักปิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22ปิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีที่นี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปน แข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
12: หนึ่งนาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
19: สวัสดีครับ
3: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
19: ครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีขยะให้เกิดขึ้นนะครับกับการสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทาง โรงเรียนหรือว่าทางชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทางทีม MCAT นะครับทีมเยียวยาจิตใจเนี่ยได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปในตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังลงพื้นที่กระจายไปอาจจะไม่ใช่ที่โรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนยังปิดอยู่นะครับเราก็ยังจะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เป็นว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่เข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโอเคเรื่องการเยียวยาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมามองเรื่องการส่งเสริมป้องกันในอนาคตการเป็นผู้หลุดรอดแต่ว่ามีการจัดการอารมณ์ตัวที่ดีขึ้นมีการเฝ้าระวังเรื่องความรุนแรงต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงโรงเรียนมีระบบในการดูแลคัดกรองส่งต่อแล้วก็รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
3: ครับแล้วมีสถิติสัญญาณเตือนจิตเวชเด็กที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับ
19: ครับปัญหาจิตเวชเด็กที่วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีความเครียดมากขึ้นปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในเด็กกลุ่มนี้นะครับรวมถึงการเข้าถึงสื่อที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับการปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครองนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลว่าเด็กคนหนึ่งจะดูข่าวสารอะไรบ้างติดตามเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่เจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมก็มีความแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบเยอะนะครับมันก็ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับ
3: แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างครับที่จะผลักดันวัคซีนทางใจเข้าไปในระบบโรงเรียนเพื่อไม่ให้เด็กแม้จะเป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทักษะการจัดการอารมณ์ครับ
19: ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราพยายามผลักดันทำงานกับทางโรงเรียนจำนวนมากได้มีการใช้ระบบที่เรียกว่า Hero Obed Care นะครับที่เป็นระบบที่คุณครูสามารถใช้ในการประเมินการดูแลนักเรียนการได้รับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงต้องทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขการมากขึ้นทำงานกับชุมชนทำงานกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือดูแลนะครับมันคงจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยการไปพร้อมๆกันนะครับ
3: ครับและในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการถูกบูลลี่เนี่ยส่งผลต่อการกดทับทางอารมณ์ของเด็กมากน้อยเพียงใดครับแล้วจะกรมสุขภาพจิตมีการจัดการระบบคัดกรองหรือการเปิดพื้นที่รับฟังเด็กในโรงเรียนอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยครับ
19: ครับเรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ข้อจากสถิติเนี่ยครับที่เก็บตามจากกระทรวงศึกษาธิการจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็มีหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับที่จะทำได้มันก็ต้องผ่านทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนเองทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่นประชาสังคมนะครับหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็จะต้องเข้าไปร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันด้านเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีการทำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการบูลลี่แล้วก็มีสายด่วนสุขภาพจิตเป็นคำที่สามารถโทรให้คำปรึกษาได้นะครับจริงระบบที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ Hero Obed Care ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณครูสามารถใช้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีการกลั่นแกล้งหรือรุนแรงก็สามารถมาใช้ในการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน
3: ครับแล้วมีงานวิจัยกับที่ระบุว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของความรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขจะสื่อสารอย่างไรครับเพื่อไม่ให้โยนความผิดให้กับเกมแต่หันมามองสาเหตุที่แท้จริงอะครับ
19: คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไม่ใช่สาเหตุ 100% ก็เป็นไปไม่ได้ครับมันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็นำไปสู่ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็ช่วยลดความรุนแรงได้ในบางเกมรูปแบบหรือคนที่งานวิจัยบางคนที่บอกว่าคนที่รุนแรงก็นำไปสู่เกมที่รุนแรงอันนี้คือผมมองว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใช่เหตุผล 100% ไม่ใช่เหตุผล 100% นะครับยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเล่นมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันใช้มากเกินไปมันก็มีสิทธิ์ที่สื่อทุกอย่างแหละครับไม่ใช่เกมอย่างเดียวแต่การนั่งดูสื่อการโทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามที่รุนแรงมากเกินไปนะมันก็ทำให้คนคนหนึ่งสามารถรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่สำคัญก็คือ เราก็ไม่ควรกระโดดไปบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ชัดเจนค่ะเดียวกันเราก็ไม่ควรตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาเหตุเลยนะครับมันก็ควรจะต้องทำงานก็ต้องใช้งานสิ่งนั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่สุดแล้วก็ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
3: ครับและกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างไรให้กับผู้ปกครองครับในการประเมินหรือตรวจสอบสภาพจิตใจของลูกหลานเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆครับ
19: ครับก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ให้เวลาเวลาที่พูดไม่ใช่เวลาที่ทุกคนมานั่งกันแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ละคนแยกย้ายกันทำงานส่วนตัวหรือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียตัวเองไปแต่เวลาที่พูดถึงคือเวลาคุณภาพนะครับ
3: ครับ
19: เราอยากให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มันเป็นครอบครัวแบบเนื้อเดียวกันก็คือมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากนะครับถ้าเด็กตอนนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรครับก
3: ็
19: พ่อแม่อาจจะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาพูดคุยให้เขาได้เล่าในเรื่องราวที่รู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็เมื่อเล่าก็พ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟังนะครับ
3: ครับหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมเยียวยาเข้าไปดูแลผู้ปกครองผู้ที่ได้รับผลกระทบครับแล้วก็นักเรียนครูอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแผนในการรับมือระยะยาวครับ
19: ครับตั้งแต่วันแรกเลยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรหมพัฒน์ก็ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตให้ลงพื้นที่เลยทันทีนะครับก็ในวันแรกเราลงพื้นที่ไป82คนนะครับที่ลงไปพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็ได้มีการพูดคุยบ้าง นะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีจำนวนทีมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ80-100ท่อนท่านนะครับที่ไปลงพื้นที่ตลอดนะครับก็ได้ไปตามงานพิธีจัดสรรตลอดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้โรงเรียนยังปิดอยู่นะครับแต่ก็คุณครูเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนอย่างแรกก่อนจะวางแผนเนี่ยก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนนะครับคุณครูก็เสียเพื่อนร่วมงานไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีเยียวยาจิตใจคุณครูที่กำลังต้องการและความช่วยเหลือนะครับพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าจะเมื่อครูรีโอเพนนิ่งอีกทีกลับมาเปิดอีกทีวันที่17เนี่ยทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาลงตอนมหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในเขตในพื้นที่ของปตท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีการกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราก็ได้มีการสื่อสารนะครับเนื้อหาข้อมูลที่การปฏิบัติตัวต่างๆไปยังทางผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังทางนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความสำคัญก็จะอยู่ที่ในช่วงเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าครับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับทางโรงเรียนได้แล้วก็ช่วยทำให้เยียวยาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
3: ครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะสังเกตดูแลบุตรหลานยังไงไม่ให้เกิดความกดดันหรือความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
19: ก็ความเครียดเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเด็กทุกคนเวลาเรียนเวลาทำอะไรก็จะมีความเครียดปกติครับแต่ความเครียดที่ปกตินั้นก็เป็นความเครียดระดับที่สามารถทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนได้ดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองได้แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโรงเรียนเพื่อนตั้งแต่เพื่อนเลยครับจริงก่อนเพื่อนคือตัวเองด้วยซ้ำครับเราเริ่มสังเกตจากตัวเองก่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตเพื่อนครูช่วยสังเกตนักเรียนนะครับชุมชนช่วยสังเกตกันผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดเราไม่ใกล้ชิดเราไม่มองหากันละกันเราไม่สังเกตซึ่งกันละกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะพลาดสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนความรุนแรงต่อตัวเองหรือความรุนแรงที่มีต่อคนอื่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับเริ่มสำรวจใจตัวเองสำรวจคนรอบข้างครับให้เราทราบเราเห็นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือ
3: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์วรุษโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับหมอครับ
19: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
21: รั
2: ฐบาลถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาเร่งผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนำเสนอกฎหมายห้ามนำอาวุธเข้าโรงเรียนพร้อมสร้างระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ครูนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือระบบที่มีอยู่มีช่องโหว่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรรัฐบาลจึงเร่งถอดบทเรียนครั้งนี้นำไปสู่การวางมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.

0: ไทยซึ่งรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนความมั่นใจให้ทุกฝ่าย
1: เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูนะครับผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการคัดกรองแต่อาจจะยังไม่ได้มีการส่งต่อตอนนี้ก็จะทำเรื่องนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะมีการอบรมนะครับสำหรับอาจารย์แนะแนวต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้นะครับ
0: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้สถานศึกษายังขาดกลไกป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเตรียมเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีโดยกำหนดให้ครูมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนอกจากนี้ยังผลักดันให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูทุกคนพร้อมสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจและย้ำว่ามาตรการที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมเช่นระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อให้โรงเรียนสามารถสังเกตความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
2: ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการนำอาวุธนำสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็จะให้ครูสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เรื่องหลักสูตรเราได้คุยถึงหลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เวลามีเหตุต่างๆนี้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะครับซึ่งผมได้ให้ทางสพท.เข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
0: บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่อาจฝากไว้กับมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เด็กไทยเติบโตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณบวกขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนจากความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานแต่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวได้ดีประมาณ2%สภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 87,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ4ปีและกระแสเงินทุนต่างชาติยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทโดยนายชัดชัยที่สาดลดีลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าแม้แรงกดดันภายนอกจะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม
5: ่ปัจจัยหรือเซกเตอร์ที่ดันดัชนีเนี่ยก็เปลี่ยนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มเอเนอร์จีแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือราคาน้ำมันเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะไปกดดันเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะครับทำให้ทิศทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยก็ยังต้องจับตาอยู่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไหมนะครับ
4: ขณะที่ฝั่งนโยบายการคลังนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสจากการที่นักลงทุนต่างชาติปักหมุดให้ไทยเป็นฐานการผลิตใหม่ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยมีทักษะและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้าน AI เทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain เพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยและเตรียมเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมผนึกกำลังภาค

0: คเอกชนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการพี่ช่วยน้องให้บริษัทใหญ่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมถึงนำระบบดิจิทัลมาช่วยลดต้นทุนและสร้างการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
1: เราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่อง AIเราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AI ให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นสูงขึ้น
0: ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสู่ขอบฟ้าใหม่ของไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวและความร่วมมือด้านการเงินการคลังที่เข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: เมื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังก่อนกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่กำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้สังคมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
3: ผู้ต้องขังที่กำลังได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมย่อมต้องเผชิญกับสายตาและความกังวลของสังคมโดยเฉพาะการดูแลให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการวางระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมุ่งสู่การทำงานในลักษณะเรียลไทม์โดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล่าว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดหลักว่าบุคคลพ้นโทษคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
4: เมื่อท่านได้รับข้อมูลนะครับจากทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบครามของสำนักงานชาตินะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีข้อมูลของบุคคลบรรทดอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องไปดูแลก็ยึดหลักว่าผู้บรรทดเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คือดำเนินการทั้งสองด้านนะครับทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้บรรทดเนี่ยไปกระทำความผิดซ้ำและก็สนับสนุนให้ผู้บรรทดได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเหมือนสุจริตชนทั่วไปนะครับ
3: ขณะเดียวกันตำรวจก็ไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้พ้นโทษโดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรอบแนวทางการดูแลและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย
4: งานของชาติเราได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องนี้4มิตินะครับ1ก็คือตามที่เรียนให้ทราบแล้วคือการใช้ข้อมูลเป็นฐานนะครับที่จะมาวิเคราะห์ในการปฏิบัติการนะครับหรือในการดูแลบุคคลบรรทดนะครับทั้ง2มิติการบูรณาการกันนะครับ3นะครับก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้รับนะครับแล้วก็จากการบูรณาการกันมาบริหารความเสี่ยงว่าบุคคลใดเราจะติดตามหรือเฝ้าระวังหรือดูแลในลักษณะใดนะครับและ4ที่สำคัญที่สุดนะครับคือการป้องกันอาชญากรรมต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิ์ครับ
3: สำหรับการทำงานของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจะมุ่งนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นรายกรณีก่อนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศและเป้าหมายสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเข้ามาช่วยป้องกันอาชญากรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของบุคคลเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างสมดุลดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตาสีโล
7: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่บตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะกับหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการมองเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีก1วันค่ะคุณผู้ฟังกลางสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะคะวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนแต่สัญญากันแล้วค่ะว่าเจอกับเรา2คนแน่นอนนะคะมาแน่นอนดิฉันพี่มนต์กันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: รายงานตัววันนี้และรายงานตัวเผื่อวันพรุ่
1: งน
0: ี
1: ้
0: ด้วยเลยนะคะ
1: ใครอยู่กับเราบ้างพรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้รายงานตัวกับเราหน่อยว่าพรุ่งนี้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับรายการมองเชียงใหม่คนวันนี้มาพร้อมกับต้องบอกว่าฟ้าสดใสนะเช้านี้แบบฟ้ายังฟ้าอยู่มากสดใสมากเลยคุณ
1: แต่มาฝั่งนู้นน่ะเหมือนเมื่อวานเลยฝั่งเค้าเรียกฝั่งดอยสุเทพใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: บรรยากาศเหมือนเมื่อวานเลยก็คือเมฆคลุมดอยสุเทพนะครับมองไม่เห็นดอยสุเทพนะวันนี้นะครับ
0: อ๋อแต่ว่าวันนี้ดิฉันไม่ได้ไปโซนนู้น
1: แต่ว่าถ้ามองคือพอมองไปกระจกหลังเนี่ยผมมาจากแม่ริมเนาะมองกระจกหลังเวลาขับรถมามันเหมือนกับฝั่งนู้นก็ยังคึมๆอยู่นะครับแล้วก็ลอดมาทางลอดปะตันนะก็เลาะน้ำปิงมาเรื่อยๆก็ดูระดับน้ำมาเรื่อยๆนะครับก็น่าจะทรงตัวเหมือนเมื่อวานนะผมว่าเพราะว่ายังไม่เห็นต่อหม้อปกติจะเห็นต่อหม้อสะพานนะวันนี้นางก็ท่วมบนต่อหม้อไม่เห็นต่อหม้อนะครับ
0: คือจริงๆแล้วถ้าถามดิฉันนะคือด้วยความที่ดิฉันจะบอกตลอดว่าบ้านดิฉันอยู่ใกล้แม่น้ำปิงนะคุณผู้ฟังแล้วก็ประตูหน้าต่างบ้านห้องนอนดิฉันเนี่ยจะตรงกับน้ำปิงพอดีซึ่งดิฉันพอตื่นมาเช้าเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าเขาปริ่มขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าอันนี้ความรู้สึกของตัวเองนะคือปริ่มขึ้นมากว่าเมื่อวานที่ตื่นมาแล้วดูคุณ
1: ค
0: ือแบบมีความรู้สึกเหมือนแบบเขาปริ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบปริ่มมากนะแต่คือโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ใช่ระดับน้ำปิงที่ดิฉันเห็นในทุกๆวันอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยด้วยความที่บ้านเราอาจจะอยู่ริมน้ำปิงเราก็เลยแบบเห็นระดับน้ำแต่ว่าบ้านดิฉันไม่ได้ใกล้น้ำปิงมากนะคือระยะทางประมาณ100เมตรอะค่ะคุณจากตัวน้ำปิงมาบ้านดิฉันน่ะประมาณ100เมตรอาจจะ100นิดๆเพราะฉะนั้นน่ะดิฉันก็จะสังเกตน้ำปิงได้จากประตูหน้าต่างของห้องได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยดิฉันก็จะเห็นน้ำปิงแบบอยู่แบบห่างจากขอบเป็นคืบอ่ะคุณด้วยสายตาเราอะเนาะอาจจะไม่ได้ใกล้มากแต่ว่าวันนี้ดูแล้วแบบดิฉันเห็นน้ำแบบไหลแบบ
1: เหมือนน้ำแรงขึ้น
0: ใช่
1: เนี่ยผมไปดูระดับน้ำปิงย้อนหลังนะเมื่อวานนี้ระดับน้ำปิงเนี่ย2 เมตรที่พีคสุดอยู่ที่2.43 เมตรเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา
0: ใช่
1: ตอนกลางวันใน2 เมตรไม่เกิน2.16 เมตรจะอยู่ประมาณนี้ครับเมื่อวานนี้นะเพราะแต่ว่าตะลิงเนี่ยตะลิงเดิมที่เขียนที่ที่บอกไว้ก็คือ3.70 เมตรนะครับอย่างอันนี้ยังไม่รวมที่เราเสริมขึ้นมาส่วนวันนี้พี่เออย่างที่พี่เอบอกนั่นแหละคือ
0: ขึ้นใช่ไหมคือดิฉันดู
1: มันขยับขึ้นจนถึงตอนนี้ตอน8 โมงเนี่ยมัน2.66 เมตร
0: คือจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่นะคะท่านก็บอกแล้วว่าเมื่อวานนี้เนี่ยน้ำจะพีคที่สุดก็คือเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้ก็คือพีคที่เราเนี่ยก็คือเที่ยงคืนเนื่องจากว่าน้ำจากทางด้านของลำน้ำแตงเนาะจากเวียงแหงคุณแล้วก็จากเชียงดาวบางส่วนแล้วก็จากอำเภอแม่แตงเองเนี่ยเขาก็จะไหลมาที่P20 บ้านแม่แต
1: งบ้านแม่แตงก่อน
0: บ้านแม่แตงที่สันทรายแล้วก็จะไหลเข้าสู่คือเขาจะมารวมกันแล้วคือแบบจะมาเปาะกันเต้นกันอยู่ตรงท่านั่นก่อนแล้วก
1: ่อนที่จะมา
0: ที่ขยับมาเรื่อยๆที่P67 แล้วก็จะมา P1 ใช่ค่ะก็จะมา P1 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการสั่งการในเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำโดยเฉพาะที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลนะคะก็เปิดทั้งหมดเนี่ย6 บาน พ้นน้ำเลยนะคือจริงแล้วเนี่ยการบริหารจัดการประตูระบายน้ำคุณเขาก็จะมีการเปิดแบบบางทีเขาบางทีเราไม่เห็นเนาะเขาเปิดอยู่แต่เปิดแบบไม่พ้นน้ำเพื่อให้มีการไหลของน้ำอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นการอันนี้เป็นการบริหารจัดการเป็นระบบ
1: เขาเรียกว่ารักษาระดับน้ำ
0: ใช่
1: เพราะว่าถ้าปล่อยหมดอย่างที่บอกปล่อยหมดเนี่ยตะลิงอาจจะซุดนะพี่เอ๋
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเรียกว่าตะลิงกับน้ำเขาก็จะเหมือนกับยันกันอยู
0: ่
1: นะครับก็มีการรักษาระดับน้ำ
0: ใช่ค่ะก็เป็นระบบของการบริหารจัดการน้ำ
1: ถ้าปล่อยหมดท้ายน้ำเป็นยังไงฮะ
0: ท้ายน้ำก็ท่วมแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเปิดอยู่นะประตูระบายน้ำท่าวังตาเนี่ยเปิดอยู่แต่ว่าพวกเราจะไม่เห็นเพราะว่าเขาเปิดไม่ได้โผล่พ้นน้ำเปิดให้น้ำไหลระบายเอาไปเรื่อยๆแต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็เปิดพ้นน้ำ6บานด้วยกันคุณเพื่อที่จะเป็นการระบายน้ำในช่วงก่อนคือระบายไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรอรับมวลน้ำที่อย่างที่คุยกันว่าจะพีค
1: ระบายน้ำเก่าออก
0: ใช่
1: น้ำเดิมออกแล้วก็เพื่อจะรอรับมวลน้ำ
0: ใหม่
1: ที่เข้ามา
0: ใช่ค่ะเพื่อที่จะเป็นพีคเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนนะคะ
1: แต่ถ้าเทียบแล้วเมื่อวานเนี่ยพีคสุดก็คือเที่ยงคืนแต่พอหลังเที่ยงคืนตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยน้ำรู้สึกว่าน้ำขยับขึ้นชั่วโมงละ3เซนติเมตรนะครับจาก2เมตร44 2เมตร47 2เมตร50 2เมตร52 2เมตร57แล้วก็59 63ตอนนี้66
0: ก็คือพีคสุดที่ฉันหมายถึงก็คือพีคที่6ที่แม่แต่ที
1: ่
0: 67พอพีคเขาปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะเริ่มทยอยไหลหาเราแล้วก็ก็จะมวลน้ำก็จะมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะไปตามอีกรอบนึงเหมือนกัน
1: วันนี้เราก็จะไปดูตรงนี
0: ้ไปดูที่ประตูระบายน้ำท่าวังตา
1: ท่าวังตาล
0: นะคะ
1: ประแดดนี่แหละ
0: ใช
1: ่ตรงนี้เขาชื่อเขาประตูระบายน้ำท่าวังตาล
0: ใช่ค่ะคือประแดดตรงนี้นี่
1: เอง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปตามเรื่องนี้อีกหนึ่งรอบนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันว่าจะเป็นยังไงเชียงใหม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนก็บอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมเชียงใหม่ก็คือรอบที่แล้วก็เป็นร่องมรสุมเนาะคุณ
1: ใช่เพราะรอบที่น้ำท่วมเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของพายุนะพี่เอตอนนั้นคือร่องมรสุม2ร่องใช่ไหมฮะที่มา
0: สองร่องที่มาแบบชนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปตามให้อีกรอบนึงเมื่อวานก็แจ้งไปแล้วรอบนึงเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำที่ท่าวังตาลซึ่งจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตรงป่าแดดนะคุณที่เปิดประตูระบายน้ำในทุกๆประตูระบายน้ำเนี่ยมีการบริหารจัดการในการเปิดปิดในการแบบขยับประตูระบายน้ำตลอดเวลาม
1: ีการระบายมีเรียกยกบานเพิ่มขึ้น
0: ใช่มีการยกบานเพิ่มขึ้นแล้วก็ในบางช่วงที่อาจจะต้องยกลงมาเพื่อจะควบคุมระดับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ตั้งแต่นี่พี่เอ๋ตั้งแต่น้ำปิงตั้งแต่ที่ใกล้เราสุดเนาะระบายท่าวังตาล
0: ท่าวังตาล
1: ยาวไปจนถึงแม่สอย
0: แม่สอยก็คือประตู
1: จอมทองนู่นเลย
0: ตัวสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่นะประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีดอยน้อยก่อนนะ
1: ดอยน้อย
0: แล้วก็ดอยน้อยถึงจะไปแม่สอย
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังสำหรับในส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิงในช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มาดูเรื่องฟ้าฝนว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรน้ำจะเติมมากเติมน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนแล้วก็น้ำท่านี่แหละนะคะที่ตกในพื้นที่ต้นน้ำบ้านเราสำหรับเรื่องของแม่น้ำปิงพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้คุณสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือของเรายังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งมีหนักบางพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่งด้วยนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง24ชั่วโมงนี้นะคะ2ระดับด้วยกันค่ะนั่นก็คือระดับ เล็กน้อยในมีปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คืออำเภอทางโซนใต้ได้แก่ดอยตาวฮอดจอมทองแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาและก็อำเภอดอยหล่อค่ะมาพื้นที่โซนกลางไปโซนเหนือค่ะที่อำเภอสันกำแพงแม่ออนดอยสะเก็ดพร้าวเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะส่วนที่มีการคาดหมายปริมาณฝนอยู่ในระดับปานกลางแบ่งเป็น3โซนชัดเจนเลยค่ะโซนใต้โซนกลางและโซนเหนือเริ่มที่โซนใต้ก่อนค่ะสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งมีปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรนะคะโซนใต้อำเภอเดียวค่ะอมก๋อยมาที่โซนกลางที่แม่วางสะเมิงนะคะแล้วก็สันป่าตองสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่แตงค่ะแล้วก็ไปกันที่พื้นที่โซนเหนือที่อำเภอชัยปราการและฝางรวมไปถึงอำเภอแม่อ่ายค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางค่ะคน
1: ครับมาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันหน่อยเมื่อวานนี้บอกว่าวันนี้ฝนจะลดลงแต่ว่าพี่เอกบอกไปเมื่อสักครู่ว่าฝนวันนี้ร้อยละ70นะครับส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับมาตรฐานเลยนะ160ของพื้นที่นะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับวันเสาร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูก่อนนะว่าแต่ละวันนะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะครับแต่ละวันเนี่ยเป็นการพยากรณ์อากาศอย่างวันนี้อย่างที่เอ๋ออกไปคือช่วงเช้าวันนี้ตั้งแต่6โมงเช้านะบ่ายๆมาก็ไม่แน่นะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นพี่เอ๋ก็ลุ้นๆอยู่บอกว่ามืดมาแล้วแล้วก็หายไปเลย
0: ใช่ดิฉันลุ้นอยู่เมื่อวานยังบอกคุณอยู่ว่าคุณดูสิมืดจังนะคะ
1: ผมก็บอกว่าพี่เอ๋ว่าอย่าไปทักทักเสียก็หาย
0: หายค่ะทักกลุ่มหายดิฉันต้องพยายามทักไว้เพราะว่าจะได้ไม่ตกแถวนี
1: ้บอกว่ายังไม่พร้อมใช่ไหม
0: ยังไม่พร้อมค่ะคุณผู้ฟังยังไม่พร้อมคือจริงแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยการคาดหมายปริมาณฝนในพื้นที่บ้านเราสำหรับวันนี้เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ60เนาะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันเข้าไปดูที่เจาะลงมาในพื้นที่บ้านเราจริงๆก็อย่างที่ฉันบอกไปคือร้อยละ70อาจจะมีปรับขึ้นปรับลงเล็กน้อยอย่างที่บอกกันแต่ว่าเช้านี้เนี่ยในช่วง7โมงเขามีการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่ลำพูนนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนเนี่ยเขาเป็นการติดตามกลุ่มฝนคุณกลุ่มฝนเนี่ยเป็นกำลังอ่อนคุณพบในพื้นที่อำเภออมก๋อยของเชียงใหม่เนี่ยพื้นที่เดียวเลยแล้วก็เขาจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่น่าจะเข้าตัวเมืองแหละคุณเพราะว่าวันนี้ดิฉันเข้าไปดูเนี่ยตัวเมืองนี่คือไม่มีฝนเลยนะในช่วงเช้านี้
1: ต้องบอกว่าช่วงเช้านี
0: ้ช่วงเช้านะช่วงเช้าอันนี้คือ 7-8 โมงนี่แหละคุณผู้ฟังนะหลังจากนี้ดิฉันตอบไม่ได้เลยเพราะว่าต้องรอดูเรื่องของการตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์
1: ใช่ต้องมีการตรวจเป็นรายชั่วโมง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่เราได้บอกคุณผู้ฟังไปทุกครั้งก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรวมถึงข่าวสารในพื้นที่สวทเชียงใหม่ก็ได้นะครับสวทเชียงใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage นะครับเราจะมีการอัปเดตเรื่องตอนนี้จะมีท่านผอ.จะให้อัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำ
0: ครับ
1: ระดับน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงนะครับโดยเฉพาะแม่น้ำสายหลักนะครับน้ำปิงนะครับที่ไหลผ่านเชียงใหม่ของเราส่วนเรื่องของการพยากรณ์อากาศที่ทำเป็นอินโฟกราฟิกเราขึ้นในเพจของสวทเชียงใหม่พีอาร์ดีอยู่แล้วนะครับทุกวันนะครับก็ติดตามกันได้นะครับหลากหลายช่องทางรวมไปถึงข่าวสารในพื้นที่นะอาจจะมีกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านเนาะหรือว่าเฟซเขาเรียกว่ากลุ่มเฟซบุ๊กนะครับของหมู่บ้านหรือของอำเภอนะครับที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของน้ำเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาพื้นที่ต้นน้ำเขาก็จะเห็นน้ำเห็นสีน้ำเห็นเขาเรียกไงปริมาณน้ำเนี่ยก่อนคนอยู่ท้ายน้ำเขามีการแจ้งเตือนกันก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ต้องดูว่าจะต้องยกของนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องเขาเรียกว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะพี่เอ๋เขาบอกให้ยกก็ยกเขาบอกให้อพยพก็ต้องอพยพนะอย่าไปห่วงของเอาตัวเราให้รอดก่อนเอาชีวิตเราให้รอดก่อนของเนี่ยถ้ามันไม่ทันจริงๆก็หนีมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับแล้วก็ดีที่สุดก็คือถ้าเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วบ้านเราอาจจะเป็นพื้นที่ที่น้ำอาจจะท่วมซ้ำซากหรือปีที่ผ่านมาหรือรอบที่ผ่านมาปริมและใกล้ถึงบ้านแล้วก็ ก็บของเตรียมของไว้ก่อนนะครับ
0: คือจริงๆแล้วอย่างที่ดีที่อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าอย่างบ้านดิฉันเนาะคุณก็คือบ้านดิฉันเนี่ยจะอยู่ติดริมน้ำปิงแต่ว่าก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านบ้านพี่ๆน้องๆที่แบบเขาอยู่เลยจากบ้านดิฉันไปคือติดแม่น้ำปิงจริงๆอ่ะคุณคือแบบติดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมีพอแบบน้ำเริ่มขยับขึ้นตั้งแต่ P67 หรือว่า P20 เนี่ยทางเทศบาลนครเชียงใหม่โดยศูนย์ CM Force อ่ะคุณคือเขาก็จะตามระดับน้ำตลอดเวลาเหมือนกันเช่นเดียวกับที่ทางด้านของชลประทานเนาะสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่แล้วก็โครงการชลประทานเชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะตามน้ำอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะเห็นสายน้ำทุกสายคุณพอถึงเวลาที
1: ่มีการ
0: ใช่มีแบบวิกฤตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากทางเหนือทั้ง P20 ทั้ง P67 เนี่ยเทศบาลนครเชียงใหม่คุณเขาก็จะมีเรือเหมือนเรือกระจายเสียงอะคุณก็คือจะประกาศริมน้ำคุณเขาก็จะล่องมาเลาะริมน้ำมาประกาศให้สำหรับผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เก็บของขึ้นที่สูงแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนว่าให้เก็บไว้ก่อนเด้อบัดนี้เอาลงเตื้อก็คือเอาไว้ก่อนนั่นนะ
1: รอให้สถานการณ์มันผ่านไปก่อน
0: ใช่ค่ะคือเขาก็จะพยายามแบบมีเรือล่องประชาสัมพันธ์ใช่คุณก็ถือว่าแบบเนี้ยคือก็ต้องเตือนนะคะว่าบางทีอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมาพักรีสอร์ทที่อาจจะใกล้น้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมีการเตือนแบบนี้อาจจะไม่ถึงหรอกนะแต่จริงๆแล้วคือ คุณด้วยความที่เราอยู่ริมน้ำอ่ะเรารู้เรารู้ว่าแบบถึงแน่นอนถ้าเขาเตือนแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้เชื่อหรือว่าแบบทำปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในอุทยานหรือว่าอาจจะมาเที่ยวริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยคุณ
1: ก็ยังไม่ต้องห่วงของนะครับเอาหนีก่อนนะครับหนีเอาตัวรอดก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะครับเรื่องของถ้าเราเป็นอะไรไปเกิดอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลอีกนะครับเสียเรื่องของงานนะเสียเวลาเสียตังค์อีกนะหนีเอาตามเขาเรียกว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าที่ดีที่สุด
0: ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งเตือนเนาะซึ่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยพอวิกฤตเขาก็เตือนแต่ว่าจะถามว่ามันท่วมแน่ๆเหรอเขาตอบเราไม่ได้หรอก
1: ใช่ครับ
0: นึกออกไหมคะคือด้วยเป็นภัยธรรมชาติอย่างที่บอกกันเขาตอบเราไม่ได้หรอกว่ายืนยัน 100% ว่าน้ำจะท่วมถึงแค่ไหนเขาตอบเราไม่ได้หรอกแต่ว่านี่มีสัญญาณแจ้งเตือนว่าในจุดที่เขาถือว่าถ้าวิกฤตแล้วเนี่ยบ้านเรามีโอกาสท่วมเขาก็แจ้งเตือนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันสักนิดนึงคุณสิรินันท์ค่ะทักทายมาสวัสดีวันอังคารดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาเช้านี้ท้องฟ้าสดใสค่ะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณพระเครื่องทั่วไทยส่งสติกเกอร์good morning แต่กำลังจิบกาแฟทำไมดิฉันนี่คิดตามไปเลยทันที
1: จิบกาแฟเพื่อเราก่อนนะ
0: ค่ะคุณป้าพันนีบอกว่าเครื่องขี้ค้านส่งเสียงบ่อนะส่งเสียงอยู่ นะคะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นเสียงของน้ำเป็นฝนเป็นสปอตนะคะเป็นเสียงฝนหลายๆท่านจะมองว่าเอ๊ะหรือว่าเสียงสัญญาเรา
1: ไม่ดีหรือ
0: ไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเสียงของสปอตค่ะเป็นเสียงน้ำไหลเป็นเสียงฝนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็คุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเรามาว่าดีครับสองคนเสียงดีส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราอันนี้ฉันต้องขอความร่วมมือคุณแปลนะคะคุณคมสันคุณป้าพันนีคุณแปลให้ดิฉันหน่อย
1: เมื่อกี
0: ้คงตัวคุณ
1: เมื่อกี้เข้าไปอ่านอยู่แต่คงตัวหอย
0: หนุ่มสาวนอกโดยเฉพาะสาวซอสคุณอ๋อเมื่อวานฉันพูดถึงเรื่องเครื่องบินที่ตกหลุมที่ผ่านใช่ไหมคุณ
1: ตกหลุมอากาศหรือว่าเครื่องบินผ่าน
0: ในส่วนของอ
1: ะไรนะผ่านวัดสดอกหรือเปล่
0: า
1: ไม่แน่ใจว่าสองเรื่องนี้หรือเปล่าน
0: ะคะม่วนดีมันม่วนดีแต่นะคะคุณสิริพรค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุภชัยทักทายมาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันอังคารครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณป้าแมวค่ะป้าจัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะน้ำปิงขึ้นเร็วมากค่ะดูจากท่าวังสิงคำนะคะแล้วก็บอกคนเคยน้ำท่วมมาก่อนจะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ทางด้านของคุณ ทางด้านคุณสาธรค่ะทักทายมาบอกกลัวน้ำท่วมเชียงใหม่นะคะก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีสาธารณภัยในพื้นที่สำหรับวันนี้สำหรับเช้านี้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีสาธารณภัยในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอทางโซนเหนือโซนใต้บางส่วนด้วยนะคะบอกว่าที่นนทบุรีเมื่อวานฝนตกเล็กน้อยค่ะวันนี้ไม่ตกนะอุณหภูมิ28องศาค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ย 12.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นสีฟ้าก็ขอให้ทุกท่านนะสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเราบอกว่ารายการเราเนี่ยมีสาระความรู้ขอบพระคุณค่ะคุณต่ายค่ะทักทายเรามาหายไปหลายวันนะคุณต่ายว่าช่วงก่อนนี้ติดภารกิจแต่ก็พยายามจะมาทักทายเราแล้ววันนี้มาทักทายเราด้วยสวัสดีดีเจหนุ่มสาวทีมงานทุกท่านเจ้าเป็นไปตามพยากรณ์อากาศเลยเจ้าฝนตกติดต่อกัน3วันและอาจมีเกินมาอีกวันตรงเป๊ะเลยเจ้าเช้านี้เห็นแดดแต่เจ้าแต่ผ่านมากระแดดอยู่ก็แดดตอนกลางวันค่ะแต่เย็นๆก็ตกก็เย็นๆฝนก็ตกนะคะก็ดีไปอย่างคุณตายบอกก็ดีนะคะกลางวันแดดออกตอนเย็นฝนตกค่ะ
1: ต้องบอกว่าพี่เอ๋บอกว่าต้องฝนตกตอนที่เราเข้าบ้านแล้วนะ
0: ใช่
1: อย่าไปตกระหว่าง
0: อย่าไปตกระหว่าง
1: หรือว่าตกหรือว่าตกตอนที่เด็กนักเรียนเลิกเรียนอ่ะ
0: ใช่ค่ะคุณตายบอกว่าเปิงกับเข้าพรรษาเจ้าดูแลสุขภาพกันเจ้าขอให้เชียงใหม่ได้เป็นมรดกโลกเจ้าช่วยแชร์รายการให้เฮาตวยขอบคุณเจ้าคุณศรีอัมพรค่ะสวัสดีทักทายเรายามเช้านะคะสวัสดียามเช้าค่ะบอกว่าสาวสวยหนุ่มหล่อวันนี้อากาศดีนะคะคุณก็ถือว่าอากาศดีคือจริงๆแล้วอ่ะช่วงนี้นี่คือฝนก็มาแบบหลายๆคนก็จะบอกว่าฝนช่วงนี้จะไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณจะตกกันเป็นหย่อมๆหย่อมๆเป็นป๊อกๆเนี่ยคุณคือบางที
1: จ
0: ุดๆใช่ค่ะตกแล้วหายเลยนะคะซึ่งอาจจะตรงไหนที่ตกหนักอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำรอระบายได้ด้วยเหมือนกันเรามาระวังเรื่องของการขับขี่การสัญจรด้วยในระยะนี้ค่ะไปติดตามในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนดีไหมคุณนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆกันค่ะเมื่อวานเราเดี๋ยวค่อยมาเล่าเมื่อวานเราก็ได้รับภารกิจเร่งด่วนอีกแล้วนะคะ อะไรที่ตั้งวางแผนไว้ว่าจะทำเนี่ยเมื่อวานไม่ได้ทำ
1: ไม่ได้ทำ
0: ต้องไปภารกิจเร่งด่วนกันก่อนนะ คุณผู้ฟังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเราไปทำภารกิจอะไรกันมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปรับฟังในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มาแจ้งเตือนนะครับในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองเนี่ยถ้าหากเป็นไปได้นะครับไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเปิดหรือปิดสวิตช์นะครับหรือเสียบปลั๊กไฟขณะร่างกายเปียกชื้นถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการใช้งานทุกครั้งพบนะครับหากเราพบเห็นต้นไม้ล้มทับสายไฟขาดนะครับเสาไฟล้มอย่าเข้าใกล้นะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองฝนตกที่ไหนนะครับตรวจเช็คกันด้วยนะครับเรื่องของฟืนไฟนะครับอันตรายเพราะว่าจะเสี่ยงทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดได้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านนะครับ
0: ก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของฝนเรื่องของฟ้าในระยะนี้เนาะคุณเนาะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนค่ะแล้วก็ช่วงนี้ฝนบ้านเราอาจจะเจอเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆจาก PEA แล้วก็แจ้งเตือนเลยนะคุณผู้ฟังในช่วงฟ้าฝนเนี่ยถ้าเกิดไฟฟ้าดับใครอย่าไปแบบไปยุ่งกับเสาไฟนะ
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าไฟฟ้าบ้านเราดับเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่มาดูอาจจะดับในบ้านเราหรืออาจจะดับที่สายไฟที่หม้อไฟแต่ก็อย่าแบบโอ๊ยแป๊บเดียวนะขอไปดูหน่อยเอาไปนะ
1: ไม่ต้องไปดู
0: ไม่ต้องไปดูนะไม่ต้องไปดูเพราะว่า
1: บางทีอาจจะแบบว่ามีความสงสัยว่าทำไมดับแต่โซนบ้านเราสองสามหลังอะไรอย่างงี้พี่เอบางทีเขาเรียกว่าจุดที่เขากระจายไฟของการไฟฟ้าเราก็ไม่รู้จุดไหนแล้วอาจจะมีเรื่องของกิ่งไม้เนาะกิ่งไม้หรือว่าสัตว์มีพิษอย่างงูเนี่ยขึ้นเสาไฟนะครับทำให้ช็อตหรือว่าพวกกระต่ายกระแตที่มันกระโดดกันอยู่เนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดไฟช็อตได้นะครับทางที่ดีที่สุดน่ะแจ จ้งเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือโทร1129ดีที่สุดนะครับ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องดิฉันว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ว่าหลายๆคนน่ะก็ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ไปแล้วนะคะนั่นก็คือช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินคุณแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะยาวสักนิดนึงคุณผู้ฟังจะเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินผ่าน LINE application ดิฉันว่าหลายๆท่านอาจจะเคยที่จะไปกู้ยืมเงินผ่าน LINE application วันนี้เนี่ยมีเรื่องของข้อมูลต่างๆมาฝากกันที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาจจะยาวสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังวันนี้แต่ว่าอยากให้ฟังเพราะว่าใกล้ตัวจริงๆค่ะสำหรับในเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสำหรับในช่วงนี้ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมสุวิจักรมงคลสวนิชอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมาพูดเรื่องการกู้ยืมเงินกันทางไลน์ทาง Facebook เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ติดต่อกันทางไลน์ทาง Facebook ว่าการกู้ยืมเงินทางไลน์ทาง Facebook สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีกันได้หรือไม่แม้จะไม่มีกระดาษลงลายมือชื่อผู้

ซึ่งฎีกาที่2162/2567มันมีข้อที่จริงอยู่ว่านะครับซึ่งเป็นฎีกาแรกของประเทศไทยนะครับที่ศาลฎีกาพิพากษาไว้เป็นพยานฐานข้อที่จริงในคดีเนี่ยนาย A เนี่ยเป็นเพื่อนกับนาย B นาย A เนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนนาย B อยู่ต่างจังหวัดนาย A เนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินจึงโทรมาหานาย B ว่าขอกู้เงินสัก 500,000 บาทนาย B เป็นเพื่อนรักกับนาย A ก็บอกว่าให้ส่งข้อความมาทางไลน์ว่าจะกู้ยืมกันเท่าไหร่ระยะเวลาในการคืนเงินแล้วก็ให้เลขบัญชีมาด้วยนาย A เนี่ยก็ส่งข้อความว่าขอกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาทพร้อมระบุว่าจะใช้คืนภายใน3เดือนแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาด้วยนาย B ด้วยความรักเพื่อนก็โอนเงิน 500,000 บาทแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของนาย Aแล้วก็แคปหน้าจอคือถ่ายภาพหน้าจอไว้นะครับเป็นหลักฐานพอครบ3เดือนเนี่ยนาย A เนี่ยโทรไปแล้วไม่รับสายบ้างก็เกิดให้ความอึดอัดใจกับนาย B พอโทรติดก็บอกว่าเฮ้ยเรายืมเงินนายเนี่ยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อในกระดาษฟ้องร้องครับคดีได้ไม่ได้หรอกนาย B เนี่ยด้วยความอึดอัดเพื่อนก็เพื่อนนะถึงขั้นนี้เงินไม่เข้าใครก็เลยฟ้องบังคับชำระหนี้จำนวน 500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนั้นปรากฏว่าอย่างเงี้ยฟ้องไปแล้วศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนายบีอุดฎีกาครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่านะครับการที่นาย A เนี่ยสมัครแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยเป็นการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ตั้งแต่ที่นาย A สมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน LINE แล้วการที่นาย A หรือส่งข้อความขอกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE ที่นาย A สมัครไว้ในการใช้บริการข้อความดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือตามประมวลหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา653ประกอบพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544เมื่อมีข้อความว่ากู้เงินการจำนวนเท่าไหร่มีหลักฐานการโอนเงินของผู้ให้กู้สัญญากู้จึงสมบูรณ์ตามกฎหมายศาลฎีกาพิพากษากลับให้นาย A ชดใช้เงินคืนให้กับนาย B พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าข้อสำคัญที่จะต้องให้ข้อคิดว่าหากกู้ยืมเงินผ่านทาง LINE ทาง Facebook ท่านควรจะแคปหน้าจอไว้แคปหรือคือถ่ายจอหน้าจอไว้นะครับแล้วก็เวลาเขาส่งไลน์มาให้ระบุจำนวนเงินที่ขอกู้ระบุเวลาที่ใช้เงินคืนแล้วก็ไลน์นั้นในอดีตสามารถเป็นไลน์ที่ติดต่อกันสามารถระบุตัวคนขอกู้ได้แน่นอนนั้นเรื่องนี้เป็นคติสอนคนที่คิดจะเบี้ยวหนี้ที่กู้เงินกับทางไลน์ในโลกดิจิตอลมันไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ถือได้ว่าเป็นข้อควรระวังเนาะคุณเนาะสำหรับเรื่องของการกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือว่าเรื่องของแพลตฟอร์มสีฟ้าในสำหรับในส่วนของหลายๆท่านเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆบอกว่าอย่าไปคิดว่าไม่มีการลงลายมือชื
0: ่อ
1: แต่หลักฐานอีกหลักฐานหนึ่งคือในแชทไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกโซเชียลมีเดียอันไหนเนาะที่แบบเราบอกว่าเฮ้ยยืมตังหน่อยเดี๋ยววันนั้นวันนี้คืนใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็ถือว่าจะเป็นหลักฐานถือว่าเป็นหลักฐานแล้วเป็นการสนทนากันถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการไปลงลายมือชื่อก็ตามนะฮะอันนี้ก็ถือว่าใกล้ตัวนะเพราะส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มญาตินี่แหละนะที่จะมีการยืมกันผ่านไลน์
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคนอื่นเราก็ไม่ได้ไว้ใจขนาดนี้นะครับ
0: คือจริงๆแล้วบางทีก็ถ้ามีใครยืมฉันผ่านไลน์นะแล้วไม่ได้คุยกันนานอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะบอกว่าโทรมาได้ไหมอะไรเงี้ยคือ
1: ใช่ตัวจริงไหม
0: ใช่ตัวจริงไหมขอเช็คหน่อยแต่ว่าจะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมนี่อีกเรื่องนึงนะแต่ขอเช็คก่อนว่าขอเช็คนิดนึงว่าอันนี้มิจฉาชีพเข้ามาคุยกับดิฉันแล้วหรืออย่างไรหรืออะไรแบบนี้นะคะด้วยคือจริงแล้วส่วนใหญ่เพื่อนที่อยู่ในไลน์ถ้าเป็นไลน์ส่วนตัวเนี่ยจะต้องบอกคุณผู้ฟังนี้ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่เรารู้จักก็จะรู้จักวิธีการพูดคุยวิธีการพิมพ์อย่างเราเนี่ยจะรู้เลยว่าอ่ะถ้าพิมพ์แบบเนี้ยเราอาจจะต้องคาดเดาไว้ก่อนว่ารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณ
1: ตอนนี้ก็มีนะพี่เอ๋ถึงแม้กระทั่งเป็นเขาเรียกปลอมเป็นเสียงลูกหลาน
0: ใช่

0: ที่คุณ
1: ที่บอกว่าโอนเงินให้หน่อยตอนนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี
0: ้
1: อืมรีบลูกหลานจริงๆก่อน
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยวางสายไปเลยแล้วก็โทรเบอร์มือถืออย่างแบบ092ตึ๊ดๆๆๆที่ถือว่าเป็นเบอร์ลูกหลานจริงๆที่เรามีอยู่ในเครื่องที่เราเซฟไว้เบอร์เจ้าเอ๋เบอร์เจ้าคมอะไรเงี้ยคือกดหาเราเลยนะคะ
1: ต้องกดเบอร์โทรหานะครับอ่ะตอนนี้มาแบบหลากหลายมากนะครับวิชาชีพพยายามที่แบบเค้าเรียกเค้าทำกันบ้านแบบคือพอเรามีวิธีป้องกันเขาก็จะหาวิธีแบบ
0: ใช่
1: ใหม่ๆไปเรื่อยๆพี่เอ๋
0: ใช่แต่ว่าคือด้วยหลักการเขาก็ยังคงใช้หลักการเดิมนะคุณหลักการเดิมแต่ว่าอาจจะมีวิธีการที่เปลี่ยนไปใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลงทุนก็ยังคงหลอกลงทุนแต่มีวิธีการรูปแบบที่เปลี่ยนไป
1: ใช่คร
0: ับ หลอกให้รักก็ยังใช้วิธีการเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังด้วยหลักการยังเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเรื่องของอาศัยเขาเรียกอะไรคุณใช้ความกลัวของเราอ่ะมาหลอกลวงเราอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช้ความกลัวแล้วก็เขาเรียกข่มขู่เนาะ
0: ใช่
1: ข่มขู่ขนาดเขาบอกว่าตอนนี้เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเด็กๆที่รุ่นปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเขาก็โตมากับเทคโนโลยีแต่ก็ยังไปพลาดท่าหรือพลาดพังให้กับกลุ่มมิจฉาชีพอยู่เหมือนกันเขาก็มีอย่างที่เอ๋บอกไปคือรูปแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อจะมาหลอกลวง
0: ใช่คุณคืออย่างเราอะเรายังนึกไม่ถึงเลยอะคุณถ้าไม่เกิดกับเราอาจจะไม่นึกถึงอย่างเช่นที่หลายๆกรณีที่เกิดขึ้นคือหลอกให้เด็กไปขังตัวเองในโรงแรมอะเหมือนให้ผู้ปกครองเข้าใจว่า
1: ถูก
0: ลักพาตัวใช่คือทำไมเขาทำได้
1: แล้วเด็กก็เชื่อด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังเรื่องนี้กันด้วยคือจริงแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยก็ให้โทรคุยกับเด็กวางสายแล้วก็โทรกลับไปคุยบอกเด็กว่าตอนเนี้ยไม่รู้หรอกมิจฉาชีพไม่นั้นก็คือให้ถ้ากลัวว่าเขาจะรู้ว่าพูดอะไรถ้าเกิดมันมีกล้องหรืออะไรเงี้ยก็แค่พยักหน้าเราก็ถามคำถามใช่หรือไม่ใช่ให้เขาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถจะช่วยเหลือ
1: ได้แล้วก็ป้องกันได้ด้วยนะคร
0: ับ นะคะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเมื่อวานนี้เราเล่าก่อนต้องเล่าสักนิดนึงเมื่อวานนี้เราสองคนก็มีภารกิจเนาะคุณเนาะภารกิจ
1: ด่วนไฟไหม้ครับเมื่อวานนี
0: ้นะคะ ให้ไปหาร้านคุณผู้ฟังร้านอาหารราคาประหยัดหรือว่าร้านค้าที่ราคาประหยัดเหมาะสำหรับในยุคเนี้ยยุคที
1: ่ร้านอะไรเนี่ยถ้าพูดไปเราคือขวัญใจมหาชนอ่ะ
0: ใช่
1: คร
0: ับ ร้านที่สามารถแบบช่วยเหลือในเรื่องของช่วงนี้เราต้องยอมรับคุณน้ำมันก่อแปงเนาะถ้าอู้กันตรงๆน้ำมันก่อแปงคือค่าขนส่งก่
1: อ
0: แปงข
1: ึ้
0: นค่าครองชีพก็สูงขึ้นหลายๆอย่างนี่คือสูงไปหมดนะแล้วก็มีในส่วนของบางสินค้าบางประเภทก็ปรับราคาอย่างเช่นพวกผักผลไม้บางอย่างคุณด้วยฤดู
1: ต้นทุนคนค่าขนส่งขึ้นด้วยพี่เพราะว่าเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของสถานการณ์การเขาเรียกว่าสู้รบเนา
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เราไปก็คือเรื่องของกับข้าว
0: ใช่
1: กับข้าวที่แบบว่
0: า
1: ได้แบบจุกๆอะไรอย่างงี้อิ่มแล้วก็ไม่ได้แพงนะครับ40บาทก็โอ้โหเห็นจานเมื่อวานแล้ว
0: คือดิฉันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังกินได้2-3 มื้อเลยก็ได้อะ
1: อาจจะถ้าแบบพี่เอกินน่าจะต้องไปทั้ง3คนจานนึง
0: จานนึง
1: จานนึง
0: คือถ้าตัวดิฉันเองไปสั่งดิฉันคงต้องแบบแบ่งกินแล้วก็ห่อกลับมา
1: ครับ
0: มากินใหม่ได้อีกรอบนึง
1: บอกได้ยังว่าร้านไหนร้านที่ไหนชี้พิกัดให้หน่อย
0: อ่ะชี้พิกัดกันสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ที่ไหนมีร้านแนะนำบอกเราได้นะ
1: เ
0: ราสามารถไป
1: ใ
0: ช่เราสามารถไปทำในเรื่องของร้านค้ามหาชนนะขวัญใจประชาชนได้นะคะคุณผู้ฟังก็เมื่อวานนี้เป็นพิกัดแถว7ยอดนะแถววัด7ยอดเลยนิดนึงนะคะ
1: บอกไปหลายคนอาจจะรู้จักนะ
0: อยู่หน้าสนามฟุตบอล
1: ย่
0: าเทียมนะคะก็เป็นร้านขายข้าวจริงๆแล้วเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาเปิดมา20ปีแล้วนะแรกๆก็ล้มลุกคลุกคลานมาแหละแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังยืนยันนะคะว่าเขาจะยังไม่ขึ้นราคาในระยะนี้แม้ว่าอาจจะมีในเรื่องของพืชผักที่ขึ้นราคาเพราะว่าด้วยฝนที่ตกเยอะคุณผักอาจจะต้องเน่าอาจจะต้องรีบเก็บอาจจะมีผลผลิตน้อยอาจจะมีในเรื่องของราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นร้านนี้ชื่อร้านข้าวควายเจ็ดยอดดิฉันพยายามจะต้องอ่านให้ชัดๆนะคะ
1: ข้าวควายเจ็ดยอด
0: คือจริงๆแล้วคุณดูโอ้นะเยอะมากคุณคมสันบอกว่าถ้าคุณคมสันไปซึ่งคุณคม

0: สัตว์บอกว่าเป็นคนกินข้าวเยอะแล้วฉันยืนยันว่าเขาเป็นคนกินข้าวเยอะจริงๆคุณผู้ฟัง
1: เพราะว่าหกก็น่าจะไม่หมด
0: เขายังบอกว่าเขาไม่หมดนะคะซึ่งเยอะจริงๆแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่40บาทคุณผู้ฟังไปลองกันได้นะถ้าสมมติว่าอย่างคืออย่างที่บอกกันในช่วงที่ค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยที่อาจจะควบคุมไม่ได้ในบางเรื่องแต่ว่าเรื่องอาหารการกินล่ะจะควบคุมได้นะคะ
1: เพราะว่าตรงนั้นน่าจะเป็นขวัญใจของกลุ่มนักศึกษาแล้วก็คนทำงานประจำหรือแม้กระทั่งพี่น้องชายแรงงานเมื่อวานก็เห็นพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเยอะมากเลยที่ไปรอทำกับข้าวเขาก็มีหลายเตานะพี่เขาไม่มีเตาเดียวถ้าสังเกตก็จะเป็น 5-6 เตา
0: แล้วก็ทำไอ้นี้ด้วยนะคุณทำเร็วด้วย
1: ทำเร็วด้วย
0: ทำเร็วด้วย
1: เมนูไม่คนพลาดเมนูคนพลาดคือ
0: กะเพราหมูสับกะเพราเนื้อนะคะแล้วก็เป็นพวกพริกแกงแล้วก็มีในเรื่องของสุกี
1: ้สุกี
0: ้แล้วก็อันนี้อาหารที่ฉันชอบไปที่ไหนฉันก็ต้องสั่งข้าวไข่เจียวค่ะคุณฟัง
1: ข้าวไข่เจียวแล้วก็มีซูชิด้วยนะครับอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าไปแล้วไม่ควรพลาดดูแล้วถ้าพูดตอนนี้หลายคนอาจจะยังทานข้าวอยู
0: ่น้ำลายไหลอย่างเราเนี่ยน้ำลายไหลเลยนะคะก็แนะนำกันได้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับร้าน
1: จริงๆมีหลายร้านนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพี่ปอดีเจอาราปอแนะนำมาแล้วก็เลยลองไปดูแล้วจริงๆเราผ่านขับรถผ่านบ่อยแต่เราไม่เคยได้ไปเข้าเปิดกี่โมงถึงกี่โมง
0: เปิดตั้งแต่11โมง
1: ครับ
0: นะใช่ไหมคะ11โมง
1: 11โมง
0: 11โมงจนถึง4ทุ่ม
1: 4ทุ่ม
0: 4ทุ่มนะคือเมื่อวานไปหลายร้านนะคุณผู้ฟังดิฉันเริ่มกลัวว่าแบบจะบอกเวลาร้านเขาผิดนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีหลายร้านนะก็แนะนำเรามาได้นะไม่ว่าจะเป็นร้านสินค้าราคาประหยัดก็ได้นะเด
1: ี๋
0: ยวเราจะไปแนะนำไปประชาสัมพันธ์ช่วยให้แบบพี่น้องประชาชนได้รู้
1: พี่เอ๋เพิ่มอีกนิดนึงร
0: ้
1: านนี้รับ60 40ด้วย
0: ไทย plus 60 40ด้วยนะคะ
1: 40บาทหรือกี่บาท10กว่าบาท
0: โอ้10กว่าบาทแล้วคุณและที่สำคัญเมื่อก่อนฉันผ่านร้านนี้นะดิฉันก็เข้าใจไปเองว่าเขาขายกับข้าวที่เป็นแบบเป็นเนื้อคุณเพราะเขาขึ้นว่าร้านข้าวควายไงอ๋อ
1: เข้าใจว่าเป็นเกี่ยวกับเป็นเนื
0: ้อซึ่งเราไม่
1: มีอย่างอื่น
0: ใช่
1: สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็มองกันผ่านเฮ้ยแต่ชื่อเขาคือได้เยอะไง
0: ใช่เขาบอกว่ามีลูกค้าบอกว่ามาทานแล้วเหมือนแบบได้กินควายทั้
1: งต
0: ั
1: ว
0: กินแบบอะไรอย่างนี้คุณผู้ฟัง
1: อันนี้เ
0: รา
1: จุก
0: ๆ
1: นะ
0: ใช่อันนี้คือภารกิจที่เราไปมาเมื่อวานนี้ส่วนภารกิจวันนี้เดี๋ยวจะไปตามเรื่องน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเมามอยมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้ 8:56 นาที57นาทีแล้วขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการกันสักนิดนึงนะคะคุณณภศรทักทายมาสวัสดีเจ้านะคะคุณต่ายบอกว่าภารกิจผ่านพ้นไปด้วยดีเจ้าขอบคุณที่ยังมองหา FC เจ้าคุณดีเจถ้าบอกได้ไปไหนก็จะฟังแล้วก็ช่วยแชร์ข่าวสารดีๆจากสวทขอบคุณเจ้าขอบคุณเช่นกันเจ้านะคะแล้วก็คุณน้อยส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราดิฉันเห็นเท่านี้นะคุณคมสาร
1: ครับเช่นกันครับผมถึงคุณน้อยเหมือนกันนะครับ
0: ดิฉันขออนุญาตไล่อีกรอบ
1: น่าจะถึงแค่คุณน้อยนะผมล่าสุดเดี๋ยวขอรีเฟรชก่อนน่าจะถึงแค่คุณน้อยครับ
0: ถึงคุณน้อย
1: ในวันนี้คุณผู้สมชายหายไปนะวันนี้
0: อาจจะไปตั
1: ดยาติดภารกิจนะครับมีใครอีกอะที่หายไปวันนี้ที่เนี่ยมีคุณสมชายคุณสมชาย
0: ที่สำคัญพรุ่งนี้ห้ามหายนะอยู่เป็นเพื่อนเรานะพรุ่งนี้
1: เ
0: รา
1: สองคนมาโดยเฉพาะสาวโดยสะเก็ด
0: ห้ามหายพรุ่งนี้เราสองคนมาตามปกตินะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงของรายการมองเชียงใหม่ครับเดี๋ยววันนี้จะไปตามเรื่องน้ำมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเรื่องของเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ที่ไหนมีความเสี่ยงหรืออย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเมามอยกันในช่วงของรายการมองเชียงใหม่วันนี้เนี่ยเราสองคนต้องไปกันก่อนแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สัญญาอยู่ครบนะคะสัญญาเลยพรุ่งนี้อยู่ครบนะคุณฟังบอกว่าที่ต้องดูเนี่ยลุ้นวันศุกร์คุณสองคนเนี่ยจะหายไม่คนใดคนหนึ่งอ่ะคุณจะหายกันช่วงวันศุกร์
1: ไม่หายศุกร์นี้ไม่หายแต่ว่าศุกร์นี้บ่ายเรามีภารกิจเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังวันจันทร
0: ์
1: ยังไม่บอกว่าวันศุกร์นี้เราจะไปที่ไหนแต่ไม่หายแน่นอน
0: เรามีภารกิจทุกวันคุณผู้ฟังช่วงนี้แบบภารกิจเราหนาแน่นมากนะคะคุณต่ายส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มมาให้เราด้วยนะคะงั้นเราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีกองทุนยุติธรรมและกรณีพนักงานบริการในสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานศึกษาผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
10: นายแพทย์ประรดโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่าจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตซึ่งเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆ พร้อมรับฟังและให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
11: นายสุปิยัตแดมว่าเล็งในอำเภอสุไหงโกลกแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งการยื่นอุทธรณ์รอบนี้ครม.ได้ขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมไปจนถึง30กันยายน2569และผ่อนปรับเกณฑ์เช่นยกเลิกเงื่อนไขของผู้เรียนสกรวมถึงผ่อนปรนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีปัจจุบันอำเภอสุไหงโกลกมีผู้ถือบัตรเดิมผ่านเกณฑ์แล้วราว 13,000 คนจาก 22,000 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเกณฑ์ 2,400 คนจาก 5,700 คนทางนี้อำเภอได้เปิดศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอชั้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์และประสานงานทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อแก้ไขเอกสารได้ถึง20กันยายน2569ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลอุทธรณ์วันที่30กันยายน2569และเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่บตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แม่นแน่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นประธานกิจกรรมปันสุขมอบจ่ายให้ความรักส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบุคลากรโดยระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวคิด All for Education พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบกำลังใจและอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังกายพลังใจและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติต่อไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี
9: ้นายชยันต์เมืองสูงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม บริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นฉับพลันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569โดยบูรณาการทุกภาคส่วนลดผลกระทบที่มีต่อประชาชน
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569สำนักงานชลประทานที่7รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมด้วยติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงและมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากนี้ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
7: น้องเจ้าสวนยางเจ้าเมื่อต้นยางได้ขนาดกรีดวัดโดยรอบต้นเพื่อเกิน50เซนติเมตรที่ความสูง150เซนติเมตรเกินกึ่งหนึ่งของสวนยางทั้งหมดการเปิดกรีดเพื่อเปิดจากด้านซ้ายของต้นยางตรงความสูง150เซนติเมตรกรีดจากซ้ายลงมาทางขวาเพื่อรอยกรีดทำมุมเฉียง30องศาหน้ากรีดยางกึ่งต้นและควรกรีดระบบกึ่งต้นวันเว้นวันวิธีการกรีดนั้นหื้อใจมีดกรีดลึกถึงท่อน้ำยางที่อยู่ใกล้เยื่อเจริญอย่ากรีดถึงเยื่อเจริญและเนื้อไม้ตอนกรีดยางควรจะกรีดตอนเมื่อเช้าหน้ายางพัดใบควรจะหยุดกรีดใบแก่เต็มที่แล้วถึงค่อยเริ่มกรีดใหม่ได้ยางพันธุ์ดีเปิดกรีดถูกวิธีบ่ต้องกรีดทีหื้อผลผลิตดียาวนาน ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจรองค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะคะท่านกำลังรับฟังรายการเล่าข่าวชาวสวนยางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือสามารถรับฟังรายการสดได้ทาง Facebook สวทเชียงใหม่ .prdทุกวันอังคารสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4เวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะคะ
1: ครับกับรายการที่นำข่าวสารสาระความรู้เกี่ยวกับยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางรวมทั้งบทเพลงเพื่อชีวิตเพาะๆนะครับให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับวันนี้อยู่กับผมนายกิติชัยเพชรอินุรักษ์นักวิชาการเกษตร7หัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรมการยางประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ค่ะและน้องเนมนะคะนางสาวสุภัทราใจจันทรานักวิชาการเกษตร6การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่น้องชาวสวนยางหรือผู้ฟังที่สนใจจะปลูกสร้างสวนยางพาราหรือสนใจที่จะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยางพารานะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์053-122-755
1: นะครับหรือว่าอีกช่องทางนะครับก็คือทาง Facebook ของการยางประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับพิมพ์ตรงๆเลยว่าการยางประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับและสามารถจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับคือช่วงเพลงเพื่อชีวิตเพาะๆนะครับได้ที่เบอร์053-276-793นะครับ053-276-793นะครับช่วงแรกพบกับในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับราคายางก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับตรงนี
0: ้ค่ะเป็นราคาประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 9:30 นของวันนี้นะคะ
1: ตะกี้นี่เลยเนาะ
0: ใช่ค่ะตะกี้นี่เลยนะคะสดๆร้อนๆชนิดยางนะคะยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ86.50 บาทค่ะ
1: ก็ในส่วนของยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% นะครับราคากลางอยู่ที่84บาทนะครับ
0: ค่ะส่วนน้ำยางสดนะคะราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ74บาทค่ะ
1: ครับยางก้อนถ้วย DRC 100% นะครับอยู่ที่ราคากลางอยู่ที่68.40 บาทนะครับคือปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเมื่อวานอยู่20สตังค์ค่ะ
0: และยางก้อนถ้วย DRC 70% นะคะราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ47บาท88สตางค์นะคะซึ่งก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นมาอีก14สตางค์ค่ะ
1: ค่ะแสดงว่ายางพาราทางภาคเหนือที่เป็นยางก้อนถ้วยนี้อยู่ในทางบวกหมดเนาะ
0: ค่ะ
1: ทั้งในส่วนของยางก้อนถ้วย DRC 100ทั้ง DRC 70ก็เป็นในทางบวกทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูราคายางราคาผลประมูลนะครับไอ้เขาเรียกว่าประกาศผลประมูลยางก้อนถ้วยนะครับของภาคเหนือก็คือสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้เป็นของเมื่อวานนะครับเป็นของเมื่อวานนะครับประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะครับมีการประมูลอยู่5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านห้วยหมากลำนะครับเป็นของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้เป็นชนิดยางเป็นยางก้อนถ้วยสดนะครับราคาประมูลได้อยู่ที่38บาท50สตังค์นะครับปริมาณ24ตันนะครับ
0: กลุ่มลำดับที่2นะคะจะเป็นกลุ่มเกษตรกรเขาไร่ศรีราชาเป็นของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะชนิดยางพักค้างคืนราคาประมูลอยู่ที่43บาท15สตางค์นะคะปริมาณยาง55ตันค่ะ
1: ครับกลุ่มที่3เมื่อวานนะครับเป็นของกลุ่มชาวสวนยางคยท.นครสวรรค์นะครับอันนี้เป็นของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานีนะครับชนิดยางเป็นยางก้อนถ้วยพักค้างคืนนะครับประมูลได้อยู่ที่41บาท27สตางค์นะครับอันนี้ปริมาณ67ตันนะครับ
0: และกลุ่มที่4นะคะเป็นกลุ่มยางพาราปากจอกนะคะเป็นของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ชนิดยางพักค้างคืนนะคะราคาประมูลอยู่ที่กิโลกรัมละ41บาท39สตางค์นะคะปริมาณยาง48ตันค่ะ
1: นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับลำดับที่5กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางร่วมใจบ้านหนองย่าป้องนะครับทุ่งเสลี่ยมเป็นของการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุโขทัยนะครับเป็นยางก้นถ้วยพักค้างคืนราคาประมูลได้อยู่ที่40บาท94ตะตังนะครับอันนี้ปริมาณเยอะหน่อยนะครับ72ตันนะครับปริมาณก็เมื่อวานก็ที่เป็นราคาของตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายนะครับได้ทั้งหมดอยู่ที่266ตันนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยนะครับถ้า200กว่าตันเนี่ยของเมื่อวานที่ประมูลถือว่าน้อยนะครับแต่ราคาก็อยู่40บาทขึ้นนะครับของเมื่อวานแล้วก็ราคาประกาศวันนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับก็แสดงว่าราคายางก็ยังอยู่ในทางบวกนะครับตอนนี้เริ่มบวกขึ้นมานะครับเริ่มบวกขึ้นมาแต่ก็ดูจากเนี่ยถ้าเป็นยางค้อนถ้วยพักกลางคืนก็อุ้ยไม่ต่ำจาก40บาทนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันตรงนี้นะคะฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการค่ะในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะที่เขามีการวิจัยระบบกรีดยางความถี่ต่ำเพื่อเป็นการลดภาระในเรื่องของแรงงานนะคะในช่วงหน้าค่ะ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะ
1: อะไรนะละหมาดอารมณ์
0: ละหมาดอารมณ์นะคะก็สำหรับผู้ที่ไปกรีดยางกันในวันน
1: ี้นึกว่าละมีด
0: กรีดยางนะคะแล้วก็ไปกรีดยางกันนะคะหลายๆพื้นที่เลยสำหรับพื้นที่ที่ฝนไม่ตกก็ไปกรีดยางกันได้ใช่ไหมคะ
1: เชียงใหม่น่าจะไม่ตัดนะเมื่อคืนฝนตกนะครับเดี๋ยวได้ดูข่าวจัดไปในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะก็จะเป็นข่าวในเรื่องของการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการดีลความร่วมมือ5หน่วยงานจาก3ประเทศนะคะเพื่อที่จะหนุนในเรื่องของการวิจัยระบบกรีดยางความถี่ต่ำเพื่อลดภาระแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนยางเสริมคุณภาพผลผลิตยางนะคะเป็นยังไงบ้างคะข่าวนี้คะพี่ขวดค่ะก
1: ็นะครับเมื่อวันที่7สิงหาคม2569นะครับณห้องลาดไมตรีการยางแห่งประเทศไทยกยธ.นะครับสำนักงานใหญ่การยางประเทศไทยโดยนายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนพันธมิตรรวม5หน่วยงานนะครับจาก3ประเทศรวมลงนามในหนังสือความร่วมมือการวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของยางจากระบบกรีดยางความถี่ต่ำและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของเกษตรกรมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ลดข้อจำกัดด้านแรงงานกรีดยางควบคู่กับการยกระดับคุณภาพยางสอดรับความต้องการของอุตสาหกรรมยางในอนาคตนะครับ
0: ค่ะซึ่งนายโกศลนะคะก็ได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็เป็นการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับระหว่าง5หน่วยงานนะคะก็คือการยางแห่งประเทศไทยนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ CIRAD จากประเทศฝรั่งเศสนะคะและบริษัทซูมิโมโต้รับเบอร์อินดัสทรีจำกัดประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบกรีดยางความถี่ต่ำนะคะกับโครงสร้างและคุณสมบัติของยางธรรมชาติควบคู่กับการศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่ออิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการนำระบบกรีดยางความถี่ต่ำไปใช้นะคะ
1: ครับนะครับโดยมุ่งนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ในภาคการผลิตยางพาราโดยเฉพาะข้อจำกัดด้านแรงงานกรีดไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยางในอนาคตโดยการยางประเทศไทยจะเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานภาคสนามทั้งการจัดเตรียมพื้นที่วิจัยคัดเลือกเกษตรกรสนับสนุนบุคลากรถ่ายทอดองค์ความรู้และทดสอบคุณสมบัติของยางรวมถึงจัดเตรียมแปลงทดลองณศูนย์วิจัยยางจะเชิงเซาเพื่อผลักดันให้ผลการวิจัยสามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงในภาคการผลิตของประเทศได้ดังนั้นความร่วมมือนี้นับเป็นการบูรณาการจุดแข็งของหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยระดับนานาชาติและภาคอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยทั้งด้านการวิจัยการผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกต่อไปนะครับ
0: ค่ะซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็คาดหวังว่าผลงานวิจัยและองค์ความรู้จากความร่วมมือทั้ง5หน่วยงานนี้นะคะจะสร้างแนวทางในการจัดการสวนยางและกำหนดมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมทำให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้จริงนะคะยกระดับคุณภาพยางธรรมชาติต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านยางพาราในระยะยาวเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมยางไทยและสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งนายโกศลก็ได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะ
1: นะครับในสำหรับการ สำหรับระบบการกรีดยางความถี่ต่ำนะครับ เป็นระบบลดจำนวนครั้งในการกรีดต้นยางลงเมื่อเทียบกับระบบกรีดยางแบบปกตินะครับเช่นจากการกรีดทุก2วันหรือทุกวันเป็นการกรีดทุก3วันทุก4วันหรือทุก6วันรวมกับการใช้สารกระตุ้นน้ำยางเช่นเอทิฟอนนะครับเอทิฟอนนี่คือเป็นน้ำนะใช่ไหม
0: ค่ะเป็นน้ำ
1: นะครับถ้าเป็นแก๊สจะเป็นเฮทิลีนนะเนาะนะครับเช่นเอทิฟอนเพื่อให้ต้นยางยังคงให้ปริมาณน้ำยางที่เหมาะสมซึ่งระบบดังกล่าวเป็นอีกแนวทางที่ช่วยลดการพึ่งพาแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนยางได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้ามันใช้ได้จริงแล้วก็ผลผลิตมีคุณภาพนะครับถ้างานวิจัยออกมาผลผลิตแล้วมีคุณภาพก็จะดีเลยนะครับถ้าจิตยาง4หรือ5วันนะครับแล้วนุ่งเนมไปฝึกมาแล้วเป็นไงบ้าง
0: เมื่อวันที่4ถึง6สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะ ก็ได้ไปฝึกในเรื่องของการกรีดยางความถี่ต่ำแล้วก็กรีดยางหน้าสูงโดยใช้ฮอร์โมนเอทิลีนหรือว่าใช้เอทิฟอน
1: เอทิฟอนนะ
0: ใช่ค่ะใช้เอทิฟอนที่เป็นสารละลาย
1: เป็นการเอามาทาใช่ไหมเอทิฟอนมาทาใช้เอทิลีนนี่ที่เราแนะนำอยู่แล้วเหมือนกับการเพิ่มผลิตโดยการใช้แก๊สเอทิลีนอัดเข้าไปเนา
0: ะ
1: อัดเข้ากระป๋องมั่งอัดส่วนใหญ่เข้ากระป๋องนะแล้วก็ร่วมกับการเจาะด้วยเนาะหรือไม่ก็การกรีดอะไรนะการกรีดหน้าสั้น
0: ใช่ค่ะที่ผ่านมาก็ได้ไปเรียนรู้กับนักวิจัยที่ศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเซานะคะที่ได้ไปฝึกการกรีดยางหน้าสูงแล้วก็การเรียนรู้เรื่องระบบกรีดความถี่ต่ำซึ่งก็จากผลงานวิจัยผลก็ออกมาดีนะคะหมายถึงคุณภาพยางอะไรหลายๆอย่างค่ะ
1: ต้องผลวิจัยออกมาแล้วหรอ
0: มีผลงานวิจัยที่ได้ทำมาแล้วในบางส่วน
1: เนี่ยเนาะแต่ว่าดูจากข่าวนี่มันเหมือนกับผลงานวิจัยที่น่าจะตรงกับความต้องการของเหมือนกับผู้ใช้ยางโดยตรงเช่นญี่ปุ่นเช่นในส่วนของฝรั่งเศสเนาะแล้วก็มีสถาบันการศึกษาก็จะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
0: เขาต้องการยางที่มีคุณภาพสูง
1: ครับค่ะใช่หลายไก่ย้อยนะ
0: ใช่ค่ะหลายไก่ย้อยนะคะกรีดยาง
1: นะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงจากทางรายการเพลงเพื่อชีวิตพ่อๆเดี๋ยวได้มาสู่ในช่วงถัดไปนะครับกับหนึ่งบทงานเพลงครับ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงเพราะๆนะคะที่ทางบ้านขอเข้ามานะคะก็เป็นบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่จัดให้นะคะ
1: ค
0: ่ะเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับยางพารานะคะในเรื่องของการสร้างเสถียรภาพให้ยั่งยืนในเรื่องของทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะกับบริษัท BP Rubber Palm Oil นะคะได้ลงนาม
1: MOU
0: นะคะดีลผลผลิตยาง 50,000 ตันต่อเดือนสร้างสมดุลตลาดนะคะหนุนเสถียรภาพยางไทยยั่งยืนนะคะซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยโดยนายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจนะคะหรือ MOU เพื่อความร่วมมือทางด้านการบริหารจัดการผลผลิตยางพารากับบริษัท BP Rubber Palm Oil จำกัดนะคะโดยนายนิธิพรโสพินประธานกรรมการบริษัทร่วมบริหารจัดการผลผลิตยางผ่านการเชื่อมโยงผลผลิตยางของชาวสวนยางนะคะแปรรูปผลผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ยางตามความต้องการของตลาดมุ่งสร้างสมดุลของยางพาราทั้งระบบนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพยางพาราอย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งนี้นะครับนายโกศลกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีเจตนาร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให้มีความสมดุลในการจัดการผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบกิจการและการยางประเทศไทยเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ระบบตลาดกลางอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบโดยการยางแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมผลผลิตยางพารานะครับยางค้นถ้วยยางผลผลิตยางพารานี่เป็นยางค้นถ้วยนะครับอย่างน้อยจำนวน 50,000 ตันต่อเดือนผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดและตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพาราจังหวัดของกยธ.โดยจะเข้าสู่กระบวนการในการแปรรูปเป็นผลผลิตยางตามความต้องการของตลาดเพื่อให้บริษัทจัดจำหน่ายผลผลิตดังกล่าวทั้งในประเทศและนอกราชอาณาจักรต่อไปครับ
0: ค่ะซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นการเพิ่มช่องทางและหาตลาดรองรับผลผลิตยางของเกษตรกรโดยเฉพาะในช่วงที่ราคายางมีความผันผวนนะคะก็จะมีความต้องการดังกล่าวรองรับนะคะสร้างความมั่นคงสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางราคาเป็นไปตามกลไกตลาดในช่วงนั้นๆ นะคะแล้วก็เกิดเสถียรภาพที่ยั่งยืนในระบบบริหารจัดการผลผลิตสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการตลอดจนห่วงโซ่อุตสาหกรรมยางพารานะคะซึ่งทางนี้ทางการยางแห่งประเทศไทยก็จะเดินหน้าส่งเสริมการซื้อขาย

0: โตสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ที่แปลงต้นแบบตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะการยางแห่งประเทศไทยนำโดยนายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายยานกิจฮารุดีนรองผู้ว่าการด้านธุรกิจนะคะและผู้บริหารระดับสูงของการยางประแห่งประเทศไทยก็มีการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนำร่องเปิดตัวแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำนะคะภายใต้แนวคิด1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตนะคะ
1: นะครับโดยมีนายรพีพัฒน์จันทร์ศรีวงศ์นะครับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและการยางแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสรรพื้นที่ เพื่อปลูกทุเรียนควบคู่กับสวนยางพาราที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำหรือสวนยางที่เตรียมโค่นปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรพร้อมพัฒนาต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับ
0: นี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเมื่อยังเขาเรียกว่า
1: อะไรให้ผลผลิตต่ำ
0: ให้ผลผลิตต่ำ
1: ถือว่าอายุมันเยอะแล้ว
0: อายุเยอะนะคะเราก็ปลูกทุเรียนรอไปก่อน
1: ครับก็จริงๆก็คือเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะการกระจายความเสี่ยงนะถ้าพูดในเรื่องของหลักความเสี่ยงนะครับคือปลูกพืชหลายๆตัวยางก็เป็นพืชหนึ่งนะครับทุเรียนก็อีกเป็นพืชหนึ่งแล้วก็ทุเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นพืชที่ที่ผ่านมานี่ก็อยู่ในกระแสที่มาแรงน
0: ะ
1: ทุเรียนหลายๆพันเหมือนทางเชียงใหม่เองในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการยางประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับจังหวัดเชียงใหม่เองเขามีปลูกนะครับทุเรียนวันก่อนไปที่อำเภอฝางมีทุเรียนหลายพันเลยนะครับมีทั้ง
0: มูสังกิง
1: มูสังกิงมีทั้งหมอนเนาะมีทั้งหมอนแต่ว่าส่วนใหญ่จะหนักไปทางหมอนทองเนาะที่เห็นที่ปลูกกันเยอะนะครับแล้วพันธุ์อื่นๆนี่แซมๆเข้ามานะครับแต่ก็เริ่มเยอะนะครับไปลงแทนที่ของส้มนะครับที่วันที่ผ่านแล้วก็ได้ถามได้พูดคุยนะครับลงแทนที่ของส้มแล้วก็มียางอยู่ด้วยที่ลงไปแทนที่ของส้มนะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่ที่ร่วมกับยางนะครับที่ร่วมกับยางต่อกับปลูกต่อกับยางได้นะครับนี่ก็เป็นอีกข่าวนึงนะครับเดี๋ยวพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการอีกสักหนึ่งบทงานเพลงนะครับ
0: ในช่วงหน้าจะมาคุยกันในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์
1: ประชาสัมพันธ์นะครับ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้ฤดูฝนนะคะก็ฝนก็จะตกเยอะตกบ่อยก็จะทำให้เกิดโรค
1: หรือว่าทำให้เปียก
0: ต้นยางเปียกแน่นอนค่ะต้นยางเปียกกรีดไม่ได้นะคะแล้วก็ต้นยางจะเกิดโรคชนิดนึงนะคะเกี่ยวกับโรคใบร่วงนะคะที่เกิดจากเชื้อไฟท็อปโทรานะคะซึ่งเกิดจากเชื้อราที่มีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนนะคะโรคชนิดนี้จะทำลายก้านใบฝักนะคะและกิ่งก้านทำให้มีรอยแผลช้ำสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำที่ก้านใบนะคะแล้วก็จะทำให้ใบยางเนี่ยนะคะร่วงหล่นทั้งที่ยังมีสีเขียวอยู่นะคะต้นยางเนี่ยนะคะก็จะโทรมและผลผลิตจะลดลงอย่างรวดเร็วด้วยค่ะลักษณะอาการของโรคนะคะก็จะมีรอยช้ำสีน้ำตาลที่ก้านใบและถ้าสังเกตดูนะคะจะมีจุดน้ำยางสีขาวๆติดอยู่ที่ก้านใบนะคะแล้วถ้าเราจับมาดูนะคะสลัดมันจะหล่นใบยางย่อยมันจะหลุดออกจากก้านนะคะแล้วก็ฝักยางหรือว่าผลยางที่มันอยู่บนต้นนะคะมันก็จะเน่าดำแล้วก็ค้างอยู่บนต้นไม่หล่นลงมาแล้วก็เป็นแหล่งที่สะสมเชื้อโรคอีกด้วยนะคะส่วนการป้องกันและแก้ไขนะคะก็คือเก็บกวาดใบและฝักที่เป็นโรคทำลายนะคะเพื่อลดการสะสมของเชื้อแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นให้แข็งแรงสม่ำเสมอนะคะในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝนนะคะแล้วก็มีการทาหรือพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชตามคำแนะนำเมื่อเริ่มพบการระบาดนะคะค่ะ
1: ช่วงนี้ก็เห็นมีแล้วเนาะ
0: ใช่
1: เพราะวันนั้นไปที่ไหนนะที่เจอ
0: แม่ฮ่องสอนเราเจอแล้ว
1: แม่ฮ่องสอนเจอแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ๋อแม่ฮ่องสอนที่ขุนยวมเนาะไม่ใช่แม่ฮ่องสอนที่ขุนยวมเจอเนาะหลังอำเภอเนาะของขุนยวมแล้วก็ที่ป่าแป๋อีกนิดนึงนะครับที่ป่าแป๋แม่แตงนะครับก็ในส่วนของโรคนี้นะครับที่จริงก็คือมันเกิดจากฝนตกยาวติดต่อกันหลายวันนะครับติดต่อหลายวันแล้วก็แดดสลับเป็นบางช่วงมันทำให้ร้อนแต่ไม่ชื้นแล้วก็ร้อนนะครับมันเหมาะที่จะเกิดเชื้อเนี้ยมันระบาดได้นะครับแล้วก็มีเชื้อเก่าสะสมมาจากปีก่อนนะครับเพราะว่าผมเจอมาน่าจะเป็นปีทีนี้เป็นปีที่3นะครับปีที่3นะครับวิธีการหลีกเลี่ยงวิธีนึงนะครับช่วงนี้ก็น่าจะยังทำได้นะครับสำหรับในการถูกยางใหม่นะครับก็คือวางแถววางแนวเราอย่าปลูกให้มันทึบอย่าปลูกให้มันชิดนะครับก็คือปลูกให้ระยะตามคำแนะนำนะครับประมาณ3 คูณ 7 3 คูณ 8ให้มันห่างไม่ทึบแล้วก็ดูแลในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งตั้งแต่ต้นด้วยนะครับให้มันดูและชะลู่แสงเข้าถึงถ้าหลักการง่ายก็คืออาจจะเป็นพื้นที่ราบอะไรเงี้ยเนาะทิศตะวันออกทิศตะวันตกให้แดดส่องไปแนวกลางนะครับแต่บางที่ภาคเหนืออาจจะทำไม่ได้แต่ว่าก็ปลูกห่างๆนะครับไม่ใช่ปลูกแบบระยะชิดเกินนะครับต้นยางก็โตได้ช้านะครับต้นไม่ใหญ่นะครับแต่ถ้าปลูกห่างต้นยางก็ใหญ่ด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของความโปร่งด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าฝากให้ดูแลแล้วก็อันนี้สำหรับคนที่ปลูกใหม่หรือว่าแปลงใหม่ด้วยนะครับในการจัดการให้เหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันโรคตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็แน่จะเป็นสุดท้ายนะครับเหลือ2 นาทีนะครับก็เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะครับกับรายการเล่าข่าวชาวสวนยางนะครับกับผมนายกิจชัยเพชรอินทรลักษณ์นะครับ
0: ค่ะและนางสาวสุภัทราใจจันทราค่ะ
1: นะครับในครั้งต่อไปก็วันที่25 สิงหาคม 2569นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปด้วยเพลงเพื่อชีวิตเพาะๆจากรายการ1 งานเพลงนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการจากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานจากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทางนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกาคิปาโลรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังรองนายกลงพื้นที่ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลก
7: ในกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภายหลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตจาก15ประเทศมาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตผลไม้อาทิทุเรียนสละและมะพร้าวเพื่อหวังผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลกและเปิดตลาดการส่งออกใหม่ซึ่งเดิมทีมีการพึ่งพาประเทศจีนเป็นหลักโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของจังหวัด ัดที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยปกติจังหวัดมีรายได้ปีละ 2.7 แสนล้านบาทแบ่งเป็นภาคการท่องเที่ยว 1.7 แสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรมกว่า 40,000 ล้านบาทและภาคการเกษตรในการส่งออกผลไม้กว่า 60,000 ล้านบาทอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: สหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่โคลอมเบียมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียพร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวโคลอมเบียและสนับสนุนประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในโคลอมเบียเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและอาคารได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1,500 หลังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้ซากอาคารและทางการโคลอมเบียเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆค่ะรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 11:00 น.เป็นต้นไปกับปอประสนียพอตะกิติชัยนะคะข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คอินกันได้ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามค่ะ Facebook Fanpage สวทชิงใหม่ PRD กดหัวใจดวงน้อยๆนะคะช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่มีฝนฟ้าตกอยู่หลายแห่งเพราะว่าในช่วงของพื้นที่เสี่ยงที่เสียงน้ำท่วมดินโคลนถล่มก็ต้องมีการเตรียมการนะเพราะตอนนี้เราก็มีระบบของเซอร์บอร์ดแคสที่จะไปแจ้งเตือนได้เตรียมการนะคะรู้ทันภัยป้องกันได้แล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ตามระดับน้ำหรือว่าสภาพอากาศต่างๆค่ะที่เพจของสวทชเชียงใหม่หรือติดตามได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสายด่วนที่1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะยังคงมีการติดตามการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยยื่นทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายรัฐก็เร่งช่วยยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิ์ไม่ปล่อยให้คนที่มีฐานะยากจนจริงๆนะคะต้องได้รับโอกาสซึ่งก็จะมีการอำนวยความสะดวกเต็มที่นะคะทั้งการยืนยันตัวตนเขาเรียกว่า EKYC แล้วก็การเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นทบทวนสิทธิ์พร้อมระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดทุกช่องทางบริการให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายที่สุดนะคะตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกันกำหนดด้วยนะคะโดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ย 9.5 ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6.3 ล้านคนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรรายใหม่อีก 3.1 ล้านคนนะคะต้องมีการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองตอนนี้มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.1 ล้านคนก็คือคิดเป็น 69% คงเหลืออีกประมาณ 9.8 แสนคนนะคะก็คือยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งตอนนี้ก็เร่งติดตามประชาสัมพันธ์แล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติก็มีการเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โดยขณะนี้เนี่ยมีผู้ยื่นขอหรือว่ายื่นคำร้องแล้วกว่า 4.1 ล้านคนนะคะแล้วก็จะมีการเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคม2569โดยตอนนี้เนี่ยก็มีการเตรียมช่องทางการให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เว็บไซต์ของโครงการธนาคารต่างๆแล้วก็จะมีศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสด้วยนะคะที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์นะคะรวมถึงศูนย์OSS โดยกรมการปกครองจะรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็นำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือว่าจังหวัดนะคะอย่างเช่นทางสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเป็นต้นรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็มีการร่วมกับทางเครือข่ายที่จะการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนกันด้วยค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหา

ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคี

มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆตอนนี้เราก็มีเรื่องของการยกระดับเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรที่จะเป็นด่านต้นน้ำสกัดบัญชีม้านอมินีแล้วก็มีการเปิดรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะคะตอนนี้การให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองก็ได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนแล้วก็ประสานกับการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรแล้วก็สัญชาติพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อป้องกันสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศตอนนี้มีความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวเท่านั้นแต่ก็ยังอาจจะถูกนำไปใช้เป็นต้นทางของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์รวมไปถึงการถือครองทรัพย์สินรวมถึงมีทั้งการที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจแล้วก็การที่จะยกระดับนะคะต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติทางทะเบียนลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติได้ตอนนี้ทางศูนย์เองก็มีหน้าที่ที่จะเป็นกลไกกลางในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะคะในการที่จะยกระดับมาตรฐานตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศรวมทั้งนำเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาใช้ประกอบตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยนะคะประชาชนที่พบความผิดปกติหรือว่าอาจจะมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนสามารถแจ้งข้อมูลได้นะคะผ่านสายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนแล้วก็บัตรสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็จะมีทางช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองแล้วก็หน่วยงานภาคีด้วยค่ะโดยที่สามารถที่จะแจ้งข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนและกรมการปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับอันนี้ยืนยันเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเปิดศูนย์ที่จะเป็นเซ็นเตอร์แจ้งเบาะแสเข้มข้นเลยเรื่องของทะเบียนราษฎรสกัดนอมินีสกัดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆด้วยค่ะ

วท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็ยังมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันคอนเทนต์ที่เรียกยอดวิวที่จะเสี่ยงละเมิดความเป็นส่วนตัวซึ่งทุกวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ก็กลายเป็นแหล่งที่หลายคนใช้สร้างรายได้แต่ว่าบางครั้งอาจจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลอาจจะทำให้เราเผลอละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งการเผยแพร่ภาพหรือว่าคลิปที่เห็นใบหน้าเส้นทางการเดินทางป้ายทะเบียนรถข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยไม่ได้รับความยินยอมไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทแต่ว่ายังอาจจะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและในบางกรณีเนี่ยอาจจะเข้าถึงเกี่ยวข้องกับกฎ

ส่วนบุคคลหรือว่า PDPA กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะยิ่งในกรณีที่ผู้โดยสารเด็กเป็นเยาวชนบุคคลที่ไม่ได้ตั้งใจให้ถูกบันทึกภาพความเสียหายอาจจะไม่ได้จบแค่ความที่จะต้องมีการไปไก่เกลี่ยไปพูดคุยนะคะแต่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพหรือว่าผู้ไม่หวังดีนำไปใช้การติดตามพฤติกรรมหรือว่าระบุตำแหน่งที่อยู่ใช้สร้างเรื่องหลอกลวงต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนโพสต์ทุกครั้งลองตรวจสอบให้แน่ใจว่าในภาพหรือคลิปเนี่ยไม่มีข้อมูลที่อาจจะกระทบต่อสิทธิ์และก็ความปลอดภัยของผู้อื่นนะอย่างเช่นเลขที่บ้านที่อยู่หรือเปล่าพิกัดสถานที่ประจำโลเคชันแบบเรียลไทม์ป้ายทะเบียนรถเอกสารส่วนบุคคลหรือว่าต้องมีการขออนุญาตก่อนที่จะถ่ายนะคะสิ่งที่ควรทำก่อนโพสต์ก็คือเบลอข้อมูลสำคัญก่อนเผยแพร่ขออนุญาตเจ้าของภาพหรือผู้ที่ปรากฏในคลิปเคารพสิทธิและก็ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นคิดก่อนโพสต์เพราะว่าคอนเทนต์หนึ่งคลิปอาจจะส่งผลกระทบได้มากกว่าที่เราคิดนะคะคอนเทนต์ที่ดีไม่ใช่แค่มียอดคนดูเยอะแต่ว่าต้องไม่แลกมาด้วยการละเมิดสิทธิ์หรือความปลอดภัยของใครด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลจากทางตำรวจไซเบอร์แล้วก็ทางเพจของ Anti Factor มีการเข้าไปดูของการว่าเอ๊ะเป็นข่าวจริงข่าวปลอมนะคะที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซตยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับอียิปต์เช้าวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะพิจารณามาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาและการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยด้านนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยเพื่อทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองนักเรียนและครูอย่างเป็นระบบเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและคุณครูสำหรับมาตรการในระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและจัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกระทรวงสาธารณสุขเร่งเยียวยาจิตใจผู้จะรับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเปิดพื้นที่ให้เด็กพูดคุยเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
2: นายแพทย์ประดุษชวกิติยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนหญิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและวางมาตรการป้องกันในระยะยาวเพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้น โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุและยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obic Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมเน้นการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
3: เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูอย่างใกล้ชิดอย่างแรกก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าเมื่อกลับมาเปิดทีวันที่17ทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในพื้นที่ของสปท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างนี้เราก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติตัวต่างๆผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับให้เวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังมีการช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากแล้วก็เมื่อเล่าพ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟัง
2: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงการรู้ดีว่าจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขณะที่การเล่นเกมมองว่ากรณีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรงทั้งหมดเพราะเกมบางประเภทอาจมีความรุนแรงแต่บางประเภทช่วยลดความรุนแรงได้จึงควรมองปัจจัยแวดล้อมและการรับสื่อทุกประเภทอย่างรอบด้านเน้นการใช้สื่อในระดับที่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและสามารถขอรับความปรึกษาด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ผลิตภาพขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยทบทวนกฎหมายอาวุธปืนทั้งระบบหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาพร้อมเสนอคุมเข้มการพกปืนนอกเคหสถานและเพิ่มความรับผิดชอบเจ้าของปืน
4: นายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงกรณีนักเรียนใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายเพื่อนในโรงเรียนย่านถนนสามเสนสะท้อนปัญหาการเข้าถึงอาวุธปืนในสถานศึกษาจึงเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบและเพิ่มความเข้มงวดของบทลงโทษแนวทางสำคัญคือห้ามประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานหากฝ่าฝืนให้มีโทษรุนแรงขึ้นพร้อมกำหนดให้เจ้าของปืนร่วมรับผิดชอบทางคดีหากปืนที่มีทะเบียนถูกนำไปก่อเหตุเว้นแต่ได้แจ้งปืนสูญหายไว้ก่อนเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าผู้ครอบครองต้องเก็บปืนให้มิดชิดป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงที่สำคัญควรแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากกว่าการควบคุมอาวุธปืนในโรงเรียนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามุ่งแก้ปัญหาปากท้องปรับผังเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายพิพัฒน์อัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นหน้าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมปรับยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและใช้งานได้จริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link สำหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ land bridge ได้ยุติลงไปแล้วตามที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามันเช่นจังหวัดตระนองตรังหรือกระบี่เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการพัฒนารถไฟทางคู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ต่อขยายภาคใต้เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่จนถึงด่านปารังเบซาเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำหนดแล้วเสร็จบริเวณเชียงของและหนองคายประมาณปี2572ถึง2573ซึ่งจะช่วยให้ระบบขนส่งทางรางของไทยมีความเชื่อมโยงจากเหนือและอีสานผ่านศูนย์กลางกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ
6: ์ก็พยายามนำเข้าเสนอในครม.สัญจรว่าลฟท.จะเป็นผู้นำเสนอนะว่าให้มีการสร้างต่อตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่และหาดใหญ่เข้าไปในประเทศมาเลเซียก็คือเป็นจอยต่อแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียคือที่ประดังเบซาก็พยายามนะครับจะเร่งให้ทันถ้าหากว่าทันตรงนี้ไอ้คำว่า missing link ตามที่ท่านนายกได้ให้นโยบายก็น่าจะเดินหน้าไปได้ส่วนในทางภาคอีสานหรือภาคเหนือรถไฟทางคู่เราไปสิ้นสุดที่เชียงของก็น่าจะเสร็จภายในปี72หรือ73ส่วนไปถึงหนองคายแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างสะพานรถไฟที่ข้ามไปที่หนองคายเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณในปี72-73
5: ส่วนกรณีการชุมนุมประท้วงเรื่องแรงบิดและ SEC นายพิพัฒน์ยืนยันว่ารัฐบาลได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วแต่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการมากกว่าการใช้วิธีปักหลักประท้วงเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการกากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานกากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะ
8: ในการดำเนินการครั้งนี้ทางกระทรวงโดยผมเองได้มอบหมายให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมเดินหน้าในมาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันแล้วก็กำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินการของแต่ละโรงงานแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่คนทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เราจะเห็นปัญหาอุบัติเหตุไฟไหม้อัคคีภัยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะฉะนั้นเราก็จะดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรก
7: ภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งไปที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้าซึ่งถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือนางขวัญนภาผิวนินรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาหรือ ACAFTA ซึ่งตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาในปีนี้และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปีหน้าโดยจัดขึ้นที่ภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงสำหรับภาพรวมการเจรจาอาคาฟตาปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ80%ของการเจรจาถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยังเป็น FTA ระดับภูมิภาคจะมีความสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดแคนาดาอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของโลก
9: หลักการเนี่ยจริงๆแล้วในแคนาดาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคอมมิตในเรื่องของการเปิดตลาดนะคะให้เราเนี่ยประมาณเกินกว่าประมาณ 90% นะของรายการสินค้านะคะสินค้าที่จะเห็นแบบได้ประโยชน์แน่ๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มพวกอาหารที่เราส่งไปนะคะอาหารแปรรูปนะคะพวกกลุ่มที่เป็นคราฟต์ไลฟ์สไตล์นะคะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกสินค้าอุตสาหกรรมหลายๆตัวนะคะที่ก็จะได้อันนี้ส่งเช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเราเนี้ยเป็นสินค้าที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสินค้าศักยภาพในภาคเหนือนะคะหรือแม้กระทั่งพวกสกินแคร์เครื่องสำอางสปาพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของบริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคนาดาเองเขาก็พร้อมนะคะรับที่จะมีการลงทุนจากบ้านเราหรือแม้กระทั่งธุรกิจบริการบ้านเราที่จะไปขยายตลาดในแคนาดานะคะธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสปาพวกนี้เป็นสิ่งที่ SME ไทยค่อนข้างแข็งแรงนะคะ
1: นอกจากนี้ไทยยังมีแผนเดินหน้าเปิดการเจรจา FTA ไทยแคนาดาควบคู่กันไปด้วยซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสการค้าและการลงทุนจากความตกลงอาคาฟตาโดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาว คาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเทศบาลเมืองมุกดาหารจะเตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเอ่อเข้าตลาดอินโดจีน
11: เช้าวันนี้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีระดับน้ำสูง 11.90 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต60เซนติเมตรด้านนายภูมินทร์ศิเนหวัฒนะนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารจึงได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุอุทกภัยที่ตลาดอินโดจีนโดยเตรียมกระสอบทรายจำนวน 2,000 กระสอบสำหรับทำแนวกั้นจุดที่ไม่มีผนังป้องกันน้ำโขงที่อาจจะไหลเอ่อเข้าท่วมชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงล่วงหน้า5วันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569พบว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและมีฝนตกสะสมปริมาณมากในสปป.ลาวรวมถึงบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.80 ถึง 1.40 เมตรโดยจังหวัดมุกดาหารได้คาดการระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตและคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่14สิงหาคม2569ซึ่งจะสูงกว่าระดับวิกฤต 12.50 เมตรประมาณ22เซนติเมตรจึงได้แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในส่วนของตลาดอินโดจีนโดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างได้แจ้งให้ผู้ค้าเตรียมเคลื่อนย้ายสินค้าและสิ่งของที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำโดยให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงพ้นจากพื้นประมาณ1เมตรเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและขอให้ผู้ค้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายช่วงเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรแต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ90เซนติเมตรในช่วงสัปดาห์นี
12: ้และตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้ติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้น้ำโขงที่สถานีวัดน้ำโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 102.16 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในเกณฑ์ปกติแนวโน้มพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นประมาณ44เซนติเมตรและแนวโน้มในอีก 1-5 วันข้างหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ91เซนติเมตรดังนั้นขอให้อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงได้รับทราบรวมทั้งผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมการเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ทุกระดับกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
13: ณ นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมตรวจสอบมลพิษและเก็บตัวอย่างน้ำป้องกันสารพิษไหลลงแหล่งน้ำ
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท PSPN Manufacturing จำกัดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เหตุเกิดเมื่อวานนี้เพลิงได้ลุกไหม้วัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกจึงให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนด้านท้ายลมเพื่อประเมินผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนด้านท้ายลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในระยะประมาณ100เมตรยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและน้ำพร้อมเร่งดำเนินการทุกมาตรการไม่ให้เหตุเพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมหากพบการปนเปื้อนหรือค่ามลพิษเกินมาตรฐานจะต้องเร่งแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ทันทีทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบน้ำจากการดับเพลิงไหลลงคลองสาธารณะด้านหลังโรงงานโดยมีลักษณะสีน้ำตาลขุ่นมีฟองมีกลิ่นและพบคราบน้ำมันเจือปนจุดระบายน้ำมี pH 8จึงประสานเทศบาลเมืองท่าผานำรถแบ็คโฮเข้าปิดกั้นทางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกขณะที่โรงงานแจ้งว่าจะส่งน้ำจากการดับเพลิงนำไปบำบัดอย่างถูกต้องโดยสคพ.8ได้เก็บตัวอย่างน้ำในคลองสาธารณะดังกล่าวนำไปตรวจวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วพร้อมประสานทำความเข้าใจกับเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนและป้องกันความตื่นตระหนกปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าฟื้นฟู4ชุมชนเมืองดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทาพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ทันสมัยปลอดภัยน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
15: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ได้แก่ดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทราสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2มีความคืบหน้าตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร A1 สูง32ชั้นจำนวน635หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้และอาคาร D2 สูง35ชั้นจำนวน612หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้าเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมพร้อมเดินหน้าก่อสร้างอาคารแปลง C1 และ E2 ถึง E4 รวมกว่า 2,400 หน่วยเพื่อเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่3และ4
16: ซึ่งในความจำเป็นนะครับก็อย่างดินแดงเนี่ยก็จะเห็นว่าเราได้ฟื้นฟูไป2ตึกแล้ววันนี้อยู่ในระหว่างการสร้างตึกที่3และตึกที่4ซึ่งเป้าหมายคือต้องย้ายพี่น้องอีก 6,000 ตัวนะครับทุกตึกและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีตึกที่จะรองรับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับว่าตอนนี้บริเวณตรงนั้นก็มีแต่ความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนในการที่จะมีที่อยู่อาศัยในราคาที่จะต้องได้นะครับวันนี้การแข่งขันเริ่มที่แปลง G ก่อนนะครับเป็นสร้างอยู่บนอาคารได้สร้างอยู่บนที่ดินเปล่าของที่หักที่เช่าจากธนารักษ์นะครับเราก็ขึ้นแปลง G ขึ้นมาตอนนี้ทุกคนก็ไปอยู่334ครอบครัวก็ไปทุกนะครับอีก2พื้นที่คือแปลง B กับแปลง A นะครับตอนนี้ก็ขึ้น G1 ไปแล้วนะครับ
15: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องถือเป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติมีความพร้อมมากที่สุดและจะเร่งผลักดันให้เริ่มก่อสร้างและรองรับประชาชนได้โดยเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางเนื่องจากอาคารบางแห่งบริเวณตลาดห้วยขวางมีสภาพทรุดโทรมและมีลักษณะเอียงซึ่งอาจเกิดจากความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้า MRT ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอรายละเอียดโครงการเช่นเดียวกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโดยเป็นโครงการอาคารประเภทขายแตกต่างจากโครงการดินแดงและห้วยขวางที่เป็นอาคารเช่าการรื้อและก่อสร้างใหม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัยปัจจุบันมีผู้เห็นชอบแล้วประมาณ89%และอยู่ระหว่างเร่งเจรจาส่วนที่เหลือเพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า570คนนอกจากนี้ยังมีอาคารได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและท่าอากาศยาน7แห่งยังคงระงับการให้บริการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมกันนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาผู้นำโคลอมเบียซึ่งเดินทางลงพื้นที่เมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและคำมั่นว่าจะระดมเจ้าหน้าที่และสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญลำดับแรกคือการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใต้ซากปรักหักพัง
0: คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนรายงานว่าทางการจีนจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน200ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูภัยพิบัติในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนหลังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ของปีนี้พัดถล่มถึง2ครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายอย่างเร่งด่วนซึ่งรวมถึงถนนระบบชลประทานโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่านับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้หลายพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงมณฑลเจียงซูมณฑลอันฮุยมณฑลหูเป่ยจะเผชิญฝนตกหนักรุนแรงแม้ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะมีความเร็วลมลดลงอย่างมากแต่ศูนย์กลางหมุนเวียนของพายุลูกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ย
1: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพของออสเตรเลียและเวียดนามจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งด้านความมั่นคงทางทะเลและการฝึกซ้อมรบร่วมกันเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบทั้งนี้ประธานาธิบดีโตเลิมเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ที่สองประเทศกำลังเผชิญความตึงเครียดจากการขยายอำนาจทางทหารของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อพิพาทสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลระหว่างประเทศที่ระบุว่าการที่จีนอ้างถึงสิทธิครอบครองทางทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดไม่มีฐานะทางกฎหมายรองรับ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะออกมาปฏิเสธแผนการสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งนำโดยสหรัฐก็ตาม ทางนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคัดค้านแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์และยืนกรานว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์และจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ทั้งในพื้นที่ฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยที่ลงเล่นมาแล้ว3นัดชนะ1แพ้2ลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาทีมจ่าฝูงที่คว้าชัยมา3นัดรวดโดยไม่เสียเลยแม้แต่เซตเดียวผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทย U17ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เกม11-25 21-25 และ16-25ทำสถิติลงเล่น4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางทำให้ต้องเอาชนะอียิปต์ให้ได้ในเกมสุดท้ายในวันที่12สิงหาคมนี้เวลา4นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปศึกฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2ราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ในขณะนี้ทั้ง2ทีมมี1คะแนนเท่ากันแต่ราชวินิตบางแก้วมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่ารั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนสวนป่าเขาชะอางจมบ้วยของกลุ่มต้องลุ้นหนีตกชั้นในเกมนัดสุดท้ายทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและเรียกความฟิตเป็นหลักหลังแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันโดยได้เริ่มใส่รูปแบบการเล่นและวิธีการต่างๆโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะไทยต้องไปเยือนแต่ถ้าหากสามารถเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและสภาวะอากาศอันเกิดจากฟ้าแลบและฟ้าร้องในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพโดยนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งสโมสรฟุตบอลอาชีพผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องให้ยึดแนวทางความปลอดภัยกรณีเกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องระหว่างการแข่งขันหากพบฟ้าแลบและได้ยินเสียงฟ้าร้องภายใน30วินาทีให้ผู้ตัดสินพิจารณาหยุดการแข่งขันชั่วคราวพร้อมนำผู้เล่นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินออกจากพื้นที่สนามเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยส่วนผู้ชมให้เคลื่อนย้ายไปยังจุดหลบภัยที่จัดเตรียมไว้จากนั้นให้เฝ้าระวังและประเมินสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนอนุญาตให้กลับมาแข่งขันต่อหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นเกิน60นาทีนับจากการหยุดการแข่งขันครั้งแรกให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกรณีเหตุเกิดสุดวิสัยและขอให้ทุกสโมสรเตรียมพื้นที่หลบภัยแผนอพยพและระบบสื่อสารให้พร้อมโดยให้ความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ชมเป็นสำคัญสูงสุดความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศต่อสัญญามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยาวออกไปจนถึงปี2031พ่วงออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังชาวอุรุกวัยวัย27ปีมาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาด55ล้านปอนด์ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแบลลี่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเหลือแค่การเจรจา ระหว่าง2สโมสรเท่านั้นนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอายุบูอัดดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่การเจรจากับลีวต้นสังกัดของบูอัดดี้นั้นก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกริตาสุกแก้วเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้มือ830เยาวชนโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตาจะไปพบกับมาริอ่องละออที่แมตช์แรกแพ้ให้กับเอลิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตโดยในแมตช์ที่2ไตรจะไปพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ Silverstone Circuit สหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Champion ไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์นักบิดดาวรุ่งไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริดที่22บิดเข้าป้ายในอันดับที่15ด้วยเวลา33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้การแข่งขันภูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่แกรนด์โฮเทลเคียเซเมืองเคียวเซประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัตนันสุกริตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทาวบอทจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 340,000 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามาแล้ว3ครั้งโดยก่อนการแข่งขันประมาณ1เดือนพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่มีระดับความฟิตจากเดิมปานกลางพัฒนาขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากตามแผนที่วางไว้พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการโดยร่วมกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดเปิดศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรองรับนักกีฬาได้วันละ300คนโดยจัดอาหารให้เหมาะสมกับภาระการฝึกซ้อมทั้งวันซ้อมหนักซ้อมปานกลางและวันพักทั้งนี้การดูแลด้านโภชนาการจะครอบคลุมทั้งนักกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมพร้อมต่อเนื่องไปจนถึงศูนย์ไทยเฮาส์ระหว่างการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
3: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
2: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
3: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
22: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: 12:45ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคนงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์

0: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
1: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่โอท็อปครับแอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับมัญจมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งพัฒนาเขตหลัก4กรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง รู้จักสมุนไพร

0: ไทยแก้คันท่านผู้ฟังคะสมุนไพรไทยมีสรรพคุณของการรักษาบรรเทาอาการได้หลากหลายอาการหาได้ไม่ยากมีคุณค่าและช่วยแก้ปัญหาอาการในเบื้องต้นด้วยเช่นอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังที่ทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะสำหรับอาการผื่นคันอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังเป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในทุกช่วงวัยซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนหรือทั่วร่างกายโดยบางครั้งอาจมีผื่นผิวหนังร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้การมีอาการคันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ประสบปัญหานี้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีการแกะเกาขีดข่วนจนเกิดแผลอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้โดยสาเหตุของอาการคันนั้นมีหลายปัจจัยเช่นภาวะผิวหนังแห้งจากการเปลี่ยนแปลงของอายุหรืออากาศภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อยฝุ่นอาหารยาหรือสารเคมีรวมถึงการติดเชื้อราที่ผิวหนังหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายและจิตใจด้วยคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอมุมมองของการแพทย์แผนไทยว่าอาการคันเกิดจากความผิดปกติของเลือดน้ำเหลืองและความร้อนในร่างกายซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุข้างต้นและทำให้เกิดอาการในรูปแบบของผดหรือผื่นบนผิวหนังการบรรเทาอาการคันจึงจำเป็นต้องปรับสมดุลของเลือดและน้ำเหลืองโดยใช้สมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อเช่นทองพันชั่งขันทองพยาบาทหรือข้าวเย็นทั้งสองหัวร้อยรูมาประกอบในตำรับรับประทานรวมกับการใช้ยารสเย็นและยาระบายเพื่อปรับความร้อนในร่างกายให้กลับสู่สมดุลสำหรับผู้ที่มีอาการผื่นคันมากสามารถใช้สมุนไพรเดี่ยวบางชนิดที่ผ่านกรรมวิธีการง่ายๆเพื่อบรรเทาอาการคันภายนอกร่วมได้ด้วยเช่นเหงือกปลาหมอรสเค็มกร่อยมีสรรพคุณในการรักษาโรคทางผิวหนังโดยนำส่วนใบและลำต้นเหนือดิน 3-4 กำมือมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นต้มกับน้ำจนเดือดทิ้งไว้ให้น้ำเย็นลงแล้วนำน้ำมาใช้ในการอาบหรือชำระตรงบริเวณที่มีอาการเพื่อบรรเทาอาการผื่นคันตำลึงรสเย็นใช้ใบสด1กำมือล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดผสมน้ำเล็กน้อยแล้วคั้นเอาน้ำมาทาบริเวณที่มีอาการคันจนกว่าจะหายนอกจากนี้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและลดขั้นตอนการเตรียมยาเช่นเจลอาบน้ำที่มีสารสกัดจากเหงือกปลาหมอหรือขมิ้นชันคาลามายหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของพญายอซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปรวมไปถึงการอาบน้ำเย็นหรือประคบเย็นเพื่อลดอาการคันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารทะเลเพื่อลดการกระตุ้นความผิดปกติของเลือดและน้ำเหลืองไม่ควรแกะเกาหรือขีดข่วนบริเวณที่มีผื่นคันเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรียและควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีความอับชื้นหรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังคะหากอาการคันกลับมาเป็นซ้ำบ่อยครั้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือมีอาการแทรกซ้อนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้าม ีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะเวลาเดิมที่เดิมนะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสาระสุขภาพดีๆพร้อมเสิร์ฟท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะใครมีติ่งเนื้อบ้างคะเรียกได้ว่าเป็นแขกที่เราไม่ได้รับเชิญแล้วก็เกิดขึ้นตามร่างกายของเรานะคะไปโผล่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นติ่งเนื้อที่หน้าติ่งเนื้อที่ใต้ตาติ่งเนื้อที่คอหรือแม้กระทั่งบริเวณขาหนีบส่วนเกินของร่างกายของเราที่เห็นได้ชัดแบบนี้นะคะจะใช่สัญญาณอันตรายหรือไม่อย่างไรแล้วยังสัมพันธ์กับโรคร้ายหรือไม่อย่างที่ใครเขาได้กล่าวกันนะคะเอาล่ะค่ะมาลองเช็คกันดีกว่าว่าติ่งเนื้อแบบไหนที่ไม่ปกติพร้อมกับวิธีที่จะกำจัดติ่งเนื้อให้หายไปค่ะติ่งเนื้อก็คือเนื้องอกขนาดเล็กชนิดหนึ่งนะคะที่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดเนื้อเยื่อผิวหนังทั้งหนังกำพร้าหนังแท้เนื้อเยื่อไขมันเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมไปถึงพังผืดด้วยนะคะมักจะพบในคนอายุ 30-50 ปีส่วนสาเหตุของการเกิดติ่งเนื้อคาดว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามอายุค่ะโดยที่ติ่งเนื้อก็อาจจะมีขนาดใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามอายุของคนเรานะคะทั้งนี้ก็อาจจะพบติ่งเนื้อได้ในผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ด้วยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะการขยายของเซลล์ในชั้นผิวหนังยังรวมไปถึงพันธุกรรมค่ะลักษณะของติ่งเนื้อก็จะเป็นตุ่มแบบนิ่มๆใช่ไหมคะที่เขายื่นออกมาจากผิวหนังมีสีเดียวกับผิวหนังหรืออาจจะมีสีเข้มกว่านิดหน่อยขนาดของติ่งเนื้อที่พบก็มีตั้งแต่ไม่ถึง1มิลลิเมตรนะคะไปจนถึงขนาดที่มากกว่า10มิลลิเมตรด้วยกันโดยที่ติ่งเนื้อมักจะเกิดในบริเวณที่ผิวหนังของเรามีการเสียดสีกันบ่อยๆค่ะและตามรอยพับรอยย่นต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณใต้หน้าอกของคุณผู้หญิงรักแร้คอเปลือกตานอกจากนี้ยังอาจจะเจอติ่งเนื้อที่ผิวหนังบริเวณที่เสียดสีกับเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับได้ด้วยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินมาว่าติ่งเนื้อมีความเกี่ยวพันกับโรคมะเร็งใช่ไหมคะติ่งเนื้อเป็นเนื้องอกขนาดเล็กอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะที่ไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดใดๆและติ่งเนื้อส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนเป็นมะเร็งร้ายเพียงแต่ว่าการมีติ่งเนื้ออาจจะทำให้ผิวของเรานั้นไม่เรียบเนียนก็ดูไม่สวยใช่ไหมคะเป็นปัญหาด้านความสวยงามซะมากกว่าค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีติ่งเนื้อบริเวณที่หน้าหรือว่าที่ตาของเราหรือในบางคนอาจจะรู้สึกระคายเคืองเมื่อติ่งเนื้อนั้นเสียดสีกับผ้าจนก้านที่ยึดติ่งเนื้อนั้นถูกบิดนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้เจ็บได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่ามีอาการเจ็บติ่งเนื้อหรือว่าพบติ่งเนื้อมีความผิดปกติไปก็สัมพันธ์กับการเกิดโรคในร่างกายได้เหมือนกันฉะนั้นทำไมคะเราต้องสังเกตค่ะต้องสังเกตตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะท่านผู้ฟังข้อนี้เราเน้นย้ำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วถ้าหากว่าท่านพบติ่งเนื้อของท่านมีขนาดที่โตขึ้นนะคะแล้วก็สีเปลี่ยนไปรูปร่างเปลี่ยนไปนะคะตรงนี้ล่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการเจ็บหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยให้รีบไปพบคุณหมอนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าหากว่าเป็นติ่งเนื้อที่เป็นปกติคืออย่างที่ได้บอกเขาเป็นเนื้องอกขนาดเล็กนี่ล่ะค่ะคือไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดใดๆนะคะคือส่วนใหญ่แล้วจะไม่เปลี่ยนเป็นมะเร็งอย่างที่ใครๆเขากล่าวกันด้วยนะคะหรือบางทีเราอาจจะได้ยินข้อมูลมาผิดๆด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นมาดูกันว่าติ่งเนื้อแบบไหนที่ผิดปกติไปอย่างที่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเมื่อสักครู่ว่าโดยปกติติ่งเนื้อบนผิวหนังจะไม่เจ็บค่ะไม่แสดงอาการอะไรเลยยกเว้นติ่งเนื้อที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั่นก็คือติ่งเนื้อมีสีเข้มกว่าสีผิวของเราไปมากเช่นผิวของเรามีสีเหลืองนวลแต่ติ่งเนื้อนั้นมีสีดำเป็นต้นนะคะติ่งเนื้อมีจำนวนมากแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลัน
ติ่งเนื้อมีขนาดใหญ่เกิน5มิลลิเมตรและมีขนาดใหญ่ขึ้นคือโตเร็วผิดปกตินั่นเองค่ะติ่งเนื้อที่แกว่งไปมาไม่มีก้านยึดกับผิวหนังหรือว่ามีเลือดออกแล้วรู้สึกคันติ่งเนื้อมีลักษณะแข็งเหมือนกับก้อนเนื้อนั้นนูนออกมานะคะทั้งหมดนี้ล่ะค่ะถ้าหากว่ามีลักษณะผิดปกติดังกล่าวที่กล่าวให้ฟังเมื่อสักครู่แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อที่จะวินิจฉัยว่าติ่งเนื้อที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นอะไรหรือไม่หรือว่าเป็นความผิดปกติของผิวหนังจากโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหูดเป็นไฝก็ได้นะคะซึ่งก็ไปมีโอกาสที่ถ้าหากว่าเป็นติ่งเนื้อที่มีลักษณะผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมนะคะมีโตผิดปกติมีสีที่ผิดปกติอย่างที่ได้กล่าวไปก็อาจจะเป็นโรคอื่นที่อาจจะเป็นโรคร้ายได้หรือว่าเป็นเนื้อร้ายได้ฉะนั้นนะคะถ้าหากอะไรก็ตามที่ผิดปกติไปไม่เป็นปกติอย่างที่เราเคยเป็นมาไปพบคุณหมอจะดีที่สุดนะคะติ่งเนื้อที่ผิดปกติพบได้บ่อยก็คือประการแรกโรคอ้วนนี่แหละค่ะคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือว่าอ้วนมากๆมักจะมีติ่งเนื้อจำนวนมากขึ้นตามลำคอพับต่างๆหรือว่าบริเวณรักแร้ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะคนที่มีระดับไขมันในเลือดสูงอาจจะพบว่ามีติ่งเนื้อที่ผิวหนังอันเกิดจากภาวะไขมันสะสมได้และอาจจะเกี่ยวพันกับโรคเบาหวานชนิดที่2ด้วยนะคะผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมานานกว่า10ปีร่วมกับมีอาการไตวายอาจจะพบมีตุ่มนูนแข็งสีเหลืองหรือว่าสีน้ำตาลที่ผิวหนังมีพลักอยู่ตรงกลางแล้วก็คันมากนะคะหรืออาจจะพบตุ่มนูนสีแดงไม่คันตาขึ้นบริเวณตามลำตัวแขนหรือว่าขาก็เกิดจากการที่ร่างกายดื้ออินซูลินนั่นเองมาถึงวิธีการที่จะกำจัดติ่งเนื้อแล้วล่ะค่ะสามารถที่จะวิจัยวิธีไหนได้บ้างใช่ไหมคะติ่งเนื้อนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ห่วงในเรื่องของความสวยงามจะปล่อยเขาไว้แบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าติ่งเนื้อบริเวณผิวหนังทำให้คุณรู้สึกว่ารำคาญมากๆใส่เสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับแล้วดูไม่สวยเราก็สามารถที่จะปรึกษาแพทย์ให้ช่วยกำจัดติ่งเนื้อได้นะคะโดยแพทย์เขาก็จะใช้วิธีการตัดติ่งเนื้อด้วยมีดหรือว่ากรรไกรผ่าตัดนี่ละค่ะแนะนำว่าอย่าทำเองนะคะอย่าทำเองเป็นอันขาดขอให้ไปพบคุณหมอเพื่อกำจัดออกด้วยนะคะหรือการใช้วิธีการจี้ติ่งเนื้อด้วยไฟฟ้าหรือการทำเลเซอร์นะคะเพื่อที่จะกำจัดติ่งเนื้อรวมไปถึงการกำจัดติ่งเนื้อด้วยการจี้ด้วยความเย็นหรือไนโตรเจนเหลวนี่ละค่ะซึ่งหลังกำจัดติ่งเนื้อก็จะเหลือเพียงแค่แผลถลอกแดงๆตื้นๆเท่านั้นนะคะและใน1สัปดาห์หลังจากที่ผิวหนังของเราเป็นแผลอยู่ก็จะกลับมาเป็นปกตินั่นเองนะคะการกำจัดติ่งเนื้อด้วยตัวเองทำได้หรือไม่หลายคนคิดว่าจะใช้ของใกล้ตัวอย่างที่อาจจะเคยได้ยินมาใช้ในส่วนของขิงกระเทียมปูนแดงน้ำมะนาวมากำจัดติ่งเนื้อด้วยตนเองซึ่งมีรายการชัวร์คอนแชร์ด้วยนะคะเขาได้สอบถามคุณหมอค่ะสอบถามแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์นะคะผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังโดยคุณหมอได้อธิบายไว้นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วการกำจัดติ่งเนื้อด้วยวิธีธรรมชาติใช้ไม่ได้ผลจริงค่ะเนื่องจากว่าติ่งเนื้อประกอบไปด้วยเส้นเลือดเนื้อเยื่อและก็พังผืดอย่างที่ได้กล่าวไปจึงมีความเหนียวและก็แข็งแรงพอสมควรเลยแต่ความเป็นกรดเป็นด่างจากธรรมชาติของกระเทียมน้ำมะนาวขิงปูนแดงนั้นเขาไม่มีฤทธิ์มากพอที่จะกำจัดติ่งเนื้อบนผิวหนังไปได้อีกทั้งการตัดติ่งเนื้อหรือว่าจี้ติ่งเนื้อด้วยตนเองนั้นอาจจะมีแผลแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ฉะนั้นก็เลยบอกว่าอย่าทำเองเป็นอันขาดนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าหากว่าใครต้องการที่จะกำจัดติ่งเนื้อแนะนำว่า
ให้ไปพบแพทย์จะดีกว่าเพราะปัจจุบันนะคะการกำจัดติ่งเนื้อทำได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินไปด้วยนะคะก็ไปปรึกษาคุณหมอจะดีกว่าวิธีการป้องกันก็มีในเรื่องของการป้องกันติ่งเนื้อเราก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดติ่งเนื้อบนผิวหนังของเราได้นะคะนั่นคือการรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่อ้วนขึ้นดูแลสุขภาพให้ดีค่ะเพื่อไม่ให้ป่วยเป็นเบาหวานหรือว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงนะคะใส่เสื้อผ้าหลุมล้วงไม่รัดแน่นจนเกินไปเพื่อเป็นการลดการเสียดสีกับผิวหนังค่ะและถ้าติ่งเนื้อที่เรามีอยู่ไม่ได้ผิดปกติจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลใจไปนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากกำจัดติ่งเนื้อจริงๆก็ขอย้ำอีกครั้งว่าควรจะไปพบแพทย์จะดีที่สุดอย่าทำเองนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายคนบอกวิธีแค่ตัดเองใช่ไหมคะตัดเอาออกเป็นวิธีง่ายๆแต่อย่างที่ได้บอกค่ะเขามีส่วนประกอบหลายส่วนด้วยกันนะคะฉะนั้นเขาจะมีความเหนียวความแข็งแรงมากพออย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปเมื่อสักครู่การทำเองการกำจัดเองเป็นอันตรายเพราะว่าอาจจะทำให้เรานั้นติดเชื้อได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือย้ำกันอีกครั้งไปปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยประเด็นอื่นกันในช่วงหน้าพักกันสักครู่ค่ะ

เวลาที่เรารู้สึกว่าไม่สบายท้องมีอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราก็สงสัยว่าอาการปวดท้องนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะคือต้องอธิบายท่านผู้ฟังแบบนี้ค่ะว่าอวัยวะภายในช่องท้องของเรามีหลายส่วนด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทวารหนักตับถุงน้ำดีท่อน้ำดีตับอ่อนซึ่งล้วนเป็นอวัยวะภายในที่สำคัญค่ะเริ่มตั้งแต่เรารับประทานอาหารเข้าไปใช่ไหมคะรวมทั้งการย่อยการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเมื่อใดก็ตามค่ะที่อวัยวะเหล่านี้เขาทำงานผิดปกติเขาก็ย่อมส่งสัญญาณเตือนอันตรายออกมานะคะที่สังเกตได้ง่ายก็คืออาการปวดท้องนี่แหละค่ะซึ่งเราไม่อยากให้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าแม้อาการปวดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะมีภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเราได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงค่ะเรียกได้ว่าสารพัดโรคเลยนะคะในช่องท้องกับอาการปวดท้องที่แตกต่างกันไปค่ะโรคในช่องท้องแต่ละโรคก็จะมีการแสดงอาการถึงความผิดปกติอย่างเช่นการปวดท้องที่คล้ายคลึงกันจนหลายๆครั้งอาจจะได้รับการวินิจฉัยที่ผิดพลาดไปได้หรือว่าผู้ป่วยนิ่งนอนใจคิดว่าเป็นเพียงแค่โรคกระเพาะอาหารเพราะหลายคนเลยทีเดียวเวลามีอาการปวดท้องจะคิดแค่เพียงโรคกระเพาะอาหารใช่ไหมคะจนทำให้ได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้าและอาจจะส่งผลอันตรายต่อเราได้จริงๆแล้วค่ะอาการปวดท้องในแต่ละโรคนั้นไม่เหมือนกันนะคะต้องอาศัยการสังเกตค่ะแล้วก็ความชำนาญของแพทย์เฉพาะทางในการวินิจฉัยด้วยเพราะว่าบางคนวินิจฉัยด้วยตัวเองค่ะคือปวดเองวินิจฉัยเองนะคะเป็นคุณหมอเองไม่ได้นะคะคือมีอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นก็คิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารไปซื้อยาลดกรดมาทานไปซื้อยาแก้โรคกระเพาะมาทานลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วการปวดท้องที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่โรคกระเพาะก็ได้ใช่ไหมคะทั้งนี้นะคะการที่เราไปตรวจตอนการที่เราสังเกตตัวเองว่าการปวดที่เราเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นการปวดแบบไหนนะคะรวมทั้งการตรวจสุขภาพด้วยการเจาะเลือดบางครั้งก็อาจจะไม่พบความผิดปกติการเข้ารับการตรวจภายในช่องท้องด้วยการอัลตราซาวด์นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีค่ะเพื่อที่จะวินิจฉัยแล้วก็มีการรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะมาดูกันว่าโรคในช่องท้องที่พบบ่อยมีอะไรบ้างโรคแรกเลยค่ะคือนิ่วในถุงน้ำดีโดยปกติแล้วนะคะถุงน้ำดีเขาจะทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำดีแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในการย่อยสลายอาหารประเภทไขมันให้ดีมากขึ้นการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีอาจจะเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุค่ะเช่นการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงสูงคนที่อ้วนมากๆแล้วก็โรคเลือดต่างๆทำให้องค์ประกอบของน้ำดีเขาเสียไปนะคะจนเกิดการตกตะกอนแล้วก็กลายเป็นนิ่วขึ้นอาการของนิ่วในถุงน้ำดีมีได้ตั้งแต่สัญญาณเตือนเบื้องต้นนั่นคือแค่อาการท้องอืดธรรมดารู้สึกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยนี่แหละค่ะโดยเฉพาะนะคะแต่จะไม่ปวดแสบเหมือนกับโรคกระเพาะอาหารผ่านไปสักพักคนไข้จะรู้สึกว่าดีขึ้นเองจนบางครั้งอาจจะเข้าใจผิดค่ะว่าทานยาลดกรดขับลมก็หายแล้วแต่ถ้าหากในกรณีที่ปล่อยทิ้งไว้ถึงขั้นถุงน้ำดีอักเสบอาการรุนแรงขึ้นได้เช่นคนผู้ป่วยที่เป็นอยู่จะมีอาการปวดจุกๆนะคะขยับตัวไม่ได้หายใจเข้าก็เจ็บเพราะเวลาหายใจเข้ากระบังลมของเราจะดันลงต่ำค่ะจนไปดันถุงน้ำดีที่อักเสบอยู่ชาปวดชายโครงขวาหรือว่าร้าวไปที่หลังและอาจจะเกิดเป็นหนองติดเชื้อในกระแสเลือดได้หรือถ้าหากว่านิ่วนั้นหลุดหล่นลงมาอุดตันบริเวณท่อน้ำดีคนที่เป็นโรคนี้ก็จะมีอาการไข้หนาวสั่นตัวเหลืองตาเหลืองเกิดการอักเสบติดเชื้อของทางเดินท่อน้ำดีต้องได้รับการผ่าตัดเร่งด่วนและก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะและถ้าหากว่ามีนิ่วค้างอยู่เป็นเวลานาน
อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้หรือทำให้ตับอ่อนอักเสบค่ะนอกจากนี้ถ้าหากว่าก้อนนิ่วเขามีขนาดใหญ่มากก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งถุงน้ำดีได้ดังนั้นนะคะถ้าหากตรวจพบนิ่วในถุงน้ำดีควรรีบมาพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาเพราะว่านิ่วนั้นโอกาสน้อยมากค่ะที่จะหายไปได้เองทางนี้ก็ควรหมั่นเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยหรือถ้าหากว่ามีอาการเบื้องต้นอย่างที่ได้กล่าวมาควรรีบมาพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงของโรคด้วยการอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนเพื่อทำการรักษาต่อไปค่ะนอกจากนิ่วในถุงน้ำดีแล้วนะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับไส้เลื่อนหน้าท้องขาหนีบคือการที่ผนังของกล้ามเนื้ออ่อนแอลงค่ะหรือว่าความดันในช่องท้องมากขึ้นทำให้เกิดการหย่อนหรือว่าฉีกขาดส่งผลทำให้อวัยวะในช่องท้องเคลื่อนออกมาทำให้เกิดอาการปวดแบบจุกๆนะคะร่วมกับเราจะสังเกตว่าจะเห็นการนูนเป็นก้อนในตำแหน่งนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่ที่พบได้ก็คือบริเวณสะดือค่ะขาหนีบผนังหน้าท้องที่เคยมีการผ่าตัดมาก่อนปัจจัยของการเกิดไส้เลื่อนเกิดได้จากอะไรบ้างประการแรกคือความอ้วนค่ะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ผนังหน้าท้องนั้นขยายตัวนะคะจนทำให้บริเวณผิวหน้าท้องของเราตึงและบางอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะผนังหน้าท้องก็จะเริ่มบางและอ่อนแอลงความดันในช่องท้องมากกว่าปกติอย่างเช่นคุณยกของหนักการเบ่งปัสสาวะหรือว่าถ่ายแบบแรงๆนะคะบางคนถ่ายไม่ออกก็เบ่งจนหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยลักษณะแบบนี้ต่อมลูกหมากโตท้องผูกแล้วก็โรคบางชนิดที่ทำให้มีน้ำในช่องท้องเพิ่มขึ้นค่ะโดยอาการของไส้เลื่อนนะคะก็คือคนที่เป็นจะมีอาการปวดท้องแบบจุกๆรู้สึกว่าแน่นๆค่ะบริเวณใกล้ๆก้อนนะคะถ้าหากสังเกตว่ามีส่วนใดบริเวณหน้าท้องหรือว่าขาหนีบนูนขึ้นมาเป็นก้อนที่ผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยสิ่งอาการเหล่านี้ถ้าหากว่าเป็นจากไส้เลื่อนไม่สามารถหายเองได้นะคะถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้มีโอกาสความรุนแรงหรือว่าความยุ่งยากในการผ่าตัดนั้นจะมากขึ้นไปด้วยเช่นลำไส้เน่าหรือว่าอุดตันเพราะว่าลำไส้ไม่สามารถกลับเข้าไปได้ค่ะโดยคนที่เป็นก็จะมีอาการปวดที่ก้อนมากมีอาการอาเจียนปวดท้องแบบบีบๆแล้วก็ถ่ายไม่ออกด้วยค่ะไปกันแล้ว2โรคนะคะโรคในช่องท้องอีกโรคหนึ่งที่คนเป็นบ่อยๆเลยทายออกไหมทายถูกไหมคะว่าคืออะไรไส้ติ่งค่ะอวัยวะที่มีลักษณะเป็นท่อตันนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ยื่นออกจากลำไส้ใหญ่ไส้ติ่งอักเสบเกิดจากการอุดตันของเศษอาหารต่อมน้ำเหลืองจากการติดเชื้อของลำไส้อาการของไส้ติ่งอักเสบก็คือในช่วงแรกจะคล้ายคลึงกับโรคกระเพาะเลยค่ะต้องอาศัยการซักประวัติแล้วก็ตรวจอย่างละเอียดด้วยนะคะโดยคนที่เป็นก็จะมีอาการเบื้องต้นคือมีอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารร่วมกับอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่หรือว่ากลางท้องค่ะต่อมาก็จะเริ่มมีอาการปวดบริเวณท้องน้อยด้านขวามากขึ้นแล้วก็ร้าวไปด้านหลังขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการวางตัวของไส้ติ่งด้วยนะคะถ้าหากว่าอาการปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยคนที่เป็นมักจะขยับตัวไม่ค่อยได้จะรู้สึกว่าเจ็บมากเริ่มมีไข้ซึ่งอาการปวดไส้ติ่งไม่สามารถหายเองได้นะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจจะทำให้ไส้ติ่งแตกเป็นอันตรายทั้งนี้ก็ควรสังเกตตนเองถ้าหากว่ามีอาการปวดท้องด้านขวาสักพักแล้วไม่หายและยังมีอาการเจ็บที่เพิ่มขึ้นควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเลยค่ะต่อมาคือแผลในกระเพาะอาหารนะคะโรคแผลในกระเพาะอาหารสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงเด็กเล็กได้ด้วยนะคะโดยกระเพาะอักเสบมักจะพบได้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีส่วนลำไส้อัก
ลำไส้เล็กอักเสบพบได้ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่าปัจจัยเสี่ยงที่พบได้มากก็คือกลุ่มคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดยาแอสไพรินยาแก้อักเสบบ่อยๆทานข้าวไม่ตรงเวลาทานอาหารรสเผ็ดจัดดื่มกาแฟเป็นประจำรวมถึงความเครียดค่ะหรือการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารนะคะคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบมักมีอาการปวดท้องทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารแต่จะค่อยๆหายไปเมื่อคุณรับประทานอาหารเข้าไปสักพักหนึ่งไม่รู้สึกว่าไม่สบายท้องส่วนบนคือมีลักษณะของท้องอืดท้องเฟ้อค่ะรู้สึกเหมือนกับว่ามีลมในท้องมากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนขณะที่โรคลำไส้อักเสบนะคะมักพบในกลุ่มคนวัยทำงานได้มากกว่าสังเกตอาการเบื้องต้นก็คือมีอาการแสบท้องคนที่เป็นก็จะมีอาการแสบท้องก่อนรับประทานอาหารแต่เมื่อได้รับประทานอาหารเข้าไปแล้วจะมีอาการดีขึ้นการวินิจฉัยโรคทำได้โดยการส่องกล้องค่ะเพื่อที่จะตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในลำไส้การปฏิบัติตัวเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือทานอาหารให้ตรงเวลานะคะบางคนทานอาหารไม่ตรงเวลาตัวเองก็เป็นค่ะทานอาหารไม่ตรงเวลานะณเวลานี้ก็ยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันเลยนะคะบางคนก็ทานอาหารที่ย่อยง่ายขอแผ่าต้องทานอาหารที่ย่อยง่ายด้วยนะด้วยนะคะงดอาหารรสจัดแล้วก็เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนไม่ว่าจะเป็นชากาแฟรวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะงดสูบบุหรี่และที่สำคัญอีกประการหนึ่งเลยก็คือการลดความเครียดค่ะไปต่อกันที่อีกโรคหนึ่งที่คนเป็นบ่อยเลยเป็นเยอะกันมากเลยนะคะก็คือกรดไหลย้อนอาการสังเกตเบื้องต้นของโรคนี้ก็คือเรือเปรี้ยวค่ะปวดแสบปวดร้อนในช่องท้องส่วนบนอย่างที่เราใช้คำว่าแสบร้อนกลางอกนั่นแหละค่ะไปจนถึงบริเวณกลางอกนะคะบางคนอาจจะมีอาการไอสะอึกเจ็บข้อบ่อยๆก็มีสาเหตุมาจากโรคกรดไหลย้อนได้เช่นเดียวกันผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงแน่นอนว่าผู้ที่มีภาวะอ้วนค่ะสูบบุหรี่จัดๆนะคะดื่มชากาแฟทานช็อกโกแลตเป็นประจำหรือว่าคนที่ชอบเคี้ยวหมากฝรั่งบ่อยๆเพราะว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยค่ะและก็กระตุ้นกรดในกระเพาะอาหารหรือคนที่ทานอาหารแล้วก็นอนทันทีด้วยนะคะการดูแลตนเองถ้าหากว่าคุณเป็นกรดไหลย้อนก็คืองดปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างที่ได้กล่าวมาค่ะลดการทานช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เคี้ยวหมากฝรั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะควรนอนหนุนศีรษะของคุณให้สูงขึ้นนะคะคือหมอนหนุนถึงหัวไหล่นั่นเองค่ะแล้วก็คุณอาจจะนอนตะแคงแต่ว่าให้นอนตะแคงซ้ายอย่านอนทันทีหลังจากรับประทานอาหารด้วยรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งจะช่วยให้อาการกรดไหลย้อนนั้นดีขึ้นนะคะและถ้าหากว่ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะมีไส้เลื่อนหูรูดกระบังลมร่วมด้วยก็ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยการส่องกล้องค่ะคุณหมอก็จะเป็นคนที่จะวินิจฉัยโรคของคุณนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็ทำการตรวจเพิ่มเติมวันนี้ลาไปแล้วละค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่การลดภาระผู้ปกครองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระผู้ปกครอง
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบถึงปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนที่ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนเท่าที่ควรรวมถึงจำนวนนักเรียนที่ลดลงด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอต่อที่ประชุมครม.เห็นชอบในการขยายโครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนเพิ่มเติมไปยังระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวอีกกว่า 500,000 คนรวมถึงจะมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับน้ำนมดิบเพิ่มเติมได้อีกกว่าประมาณ90ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อนมอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยรัฐบาลเตรียมออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดรวมทั้งตรวจสอบเพื่อเรียกคืนใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนในบางกรณียืนยันหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ว่าวานนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าหารืออย่างเร่งด่วนพร้อมมอบหมายให้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกำกับดูแลเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งในขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเกินไปพร้อมกันนี้ขอให้ติดตามภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีคำสั่งให้ระงับการออกใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งหมดและการจำหน่ายปืนสวัสดิการรวมทั้งจะมีการพิจารณากรณีผู้ครอบครองใบอนุญาตสำหรับสั่งซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนกระสุนหรือใบป.3และยังไม่มาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ว่าเกิดจากสาเหตุใดรวมทั้งผู้ที่มีใบป.3แต่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนเกิดจากสาเหตุใดและอีกจำนวนเท่าใดจะมีการยึดคืนใบอนุญาตเหล่านี้ทั้งหมดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่3ปีก่อน ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะหรือใบป.12 อีกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันหากไม่ใช่ตำรวจทหารหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีใครมีสิทธิ์พกอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะทั้งนั้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เหตุไฟป่าบอเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายสำนักงานตำรวจม้าแห่งชาติของแคนาดาเปิดเผยว่าเหตุไฟป่าบอเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาส่งผลให้หญิงชราวัย80ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างอพยพออกจากบ้านพักพร้อมกับสมาชิกครอบครัวหลังไฟป่าดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็วและขยายพื้นที่เกือบ2เท่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากเหตุไฟป่าครั้งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการเสียชีวิตน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมสถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐบริติชโคลัมเบียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยขณะที่สถานการณ์ล่าสุดไฟป่าบอเรนเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 85,000 ไร่คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่า

0: านข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกำเมืองมวนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันที่ก็มาปากันนะครับในช่วงบ่ายของวันอังคารที่11สิงหาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับบอกว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวสารเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้นะครับก็มาปะกันเราก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะไรกันพ้องนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับในช่วงเวลาเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแห้งนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปติดตามเรื่องของกลุ่มฝนนะครับในช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับก็มีการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนก็พบกลุ่มฝนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอฝางแม่อายเชียงดาวชัยประการและก็อำเภอเสมิงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของสภาพอากาศนะครับนำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งในส่วนของข่าวสารวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของทางปภ.เชียงใหม่นะครับได้มีการเปิดเผยถึงติดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหากเกิดสาธารณภัยนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน222แห่งหากเกิดสาธารณภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยได้รับประโยชน์สูงสุดในการรองรับผู้ประสบภัยได้มากถึง 69,652 รายนะครับทางด้านของนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการนะครับปรับปรุงชุดข้อมูลศูนย์พักพิงให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามที่อำเภอได้มีการยืนยันข้อมูลให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งสิ้นจำนวน222แห่งเพื่อสามารถที่จะนำไปประกอบการวิเคราะห์และก็การตัดสินใจที่มีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับเพื่อให้การบริหารจัดการในเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและก่อนหลังเกิดภัยเป็นไปแนวทางเดียวกันทั้งระบบและก็เกิดประสิทธิภาพประชาชนผู้ประสบภัยก็ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับระบบฐานข้อมูลศูนย์พักพิงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวของประเทศเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยศูนย์พักพิงของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน222แห่งรองรับผู้ประสบภัยได้มากถึง 69,652 รายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทางที่พักอาหารน้ำดื่มการปฐมพยาบาลห้องน้ำสะอาดอินเทอร์เน็ตและก็จุดรวมพลตุยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053221470หรือว่าสายด่วน1784นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็ในส่วนของข่าวสารนะครับวันนี้ก็เป็นในเรื่องของต่างพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีตะกร้านะครับใส่ผลไม้แจกฟรีให้กลุ่มเกษตรกรนำไปบรรจุผลไม้ตะกร้ารุ่นนี้นะครับบ่ได้ส่งฟรีสามารถที่จะติดต่อขอรับได้พร้อมกับกล่องไปรษณีย์ในวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 11:30 นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชั้น2ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งในส่วนของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสนับสนุนเกษตรกรเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ผ่านตลาดออนไลน์ด้วยกล่องบรรจุผลไม้ขนาดบ่เกิน10กิโลกรัมพร้อมส่งฟรีกับไปรษณีย์ไทยทุกสาขานะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับเกษตรกรทั่วไปก็รับกล่องได้ครั้งละบ่เกิน30ใบวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สหกรณ์กลุ่มสถาบันเกษตรกรรับได้ครั้งละบ่เกิน100ใบรับกล่องทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 11:30 นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชั้น2ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเอกสารนะครับที่ต้องเตรียมไปนะครับก็คือเกษตรกรนะครับก็ให้นำเล่มเขียวเกษตรกรมาแสดงแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขออภัยนะครับกลุ่มวิสาหกิจก็นำใบจดทะเบียนกลุ่มสถาบันเกษตรกรมาแสดงนะครับก็สามารถที่จะติดต่อขอรับกล่องได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่ากล่องจะหมดนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมที่0531126599นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEANำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกปูมประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตอร์แรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงาน แต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transformยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

รับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำมือถือฟังได้ติดตามหับฟังกันนะครับก็เป็นโอกาสสำคัญของคนเหนือนะครับที่มีใจฮักเสียงเพลงมาถึงแล้วนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคเหนือก็ขอเชิญชวนห่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อพื้นบ้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหัวข้อสิทธิ์ของตัวสิทธิ์ของเปิ้นสิทธิ์ของมูเฮาเลือกประกวดได้ทั้งประเภทเพลงคำเมืองและก็เพลงซอร่วมสมัยบ่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน18ปีหรือว่าประชาชนทั่วไปจะมาเดียวหรือว่ามาเป็นทีมบ่เกิน5คนก็มีสิทธิ์ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาทโดยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทนะครับก็หับไป 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3สิงหาคม2569และก็จะมีการประกาศผลตัดสินภายในวันที่1กันยายนก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดและก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์หรือ Facebook สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0972902632ก็มาห่วมสืบสานนะครับคุณค่าและก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับนำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามหาฟังกันและก็วันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของทางรัฐบาลนะครับเปิดก็ได้มีการเตือนภัยที่บัพพานเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็รีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569นี่นะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็ยืนยันตัวตนได้ถึงมกราคม2570ซึ่งทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการอัปเดตความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ซึ่งข้อมูลที่วันที่10สิงหาคม2569ก็ขอให้ประชาชนเช็คสถานะและก็ดำเนินการเพื่อเบิกเสียสิทธิ์นะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่บัพพานคุณสมบัติรวม รวมทั้งหมด 9,314,253 รายภายที่เช็คแล้วบัพพานก็ฟังยื่นนะครับขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ขณะนี้นะครับก็มีผู้ยื่นแล้วจำนวน 4.29 ล้านรายช่องทางทบทวนสิทธิ์นะครับก็มี4ช่องทางก็คือแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการที่ welfare.mof.go.th หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินทอสทกสและก็ธนาคารอิสรามนะครับหากต้องการแก้ไขข้อมูลก็ให้ติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติหรือศูนย์ OSS ในพื้นที่ภายในวันที่3กันยายน2569ก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์นะครับในวันที่30กันยายน2569ส่วนกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะครับจำนวน 9,506,531 รายบ่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่ม 6.36 ล้านรายซึ่งเป็นรายเดิมที่เคยยืนยันตัวตนแล้วนะครับในส่วนที่ต้องยืนยันตัวตนนะครับจำนวน 3.13 ล้านรายขณะนี้นะครับยืนยันสำเร็จแล้ว 2.3 ล้านรายยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือธนาคาร5แห่งนะครับก็คือกรุงไทยออมสินทกสทอสและก็ธนาคารอิสรามนะครับ

ในส่วนของธนาคารออมสินธกส.ทอส.และก็ธนาคารอิสลามก็รับยืนยันตัวตนถึงวันที่14ตุลาคม2569เต่าอั้นนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรศัพท์02-109-2345วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีก100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีกท่านละ100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำ
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งทั่วประเทศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีท่านละ100ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันรวมถึงสำรองกักเก็บน้ำไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าสำหรับระบบเตือนภัยและการช่วยเหลือได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาและเชียงรายควบคู่กับการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมแผนอพยพประชาชนให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ6มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนว่านายประเสริฐจันทระกวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและให้ออกมาตรการดังกล่าวส่วนมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะกำกับดูแล2หน่วยงานนี้ไปแล้วผลิตนาฏความแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่ง ประธานกสทช.นายกรัฐมนตรียอมรับได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วย้ำการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการด้านประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองรับยื่นหนังสือจากสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้พิจารณากรณีรองเลขาธิการกสทช.ยังเชิญประธานกสทช.เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องพร้อมชี้อาจเกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซมูลค่า506ล้านบาท
11: นางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบกรณีนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทช.รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ยังคงให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกสทช.และคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.จะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมในวันที่13สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาคำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภคและตรวจสอบต่อเนื่องว่าจะต้องคืนเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากตำแหน่งหรือไม่รวมถึงจะพิจารณาถึงเหตุผลที่นายแพทย์สรณะยังพยายามดำรงตำแหน่งและเข้าร่วมการประชุมกสทช.โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซภายใต้สำนักงานกสทช.มูลค่า506ล้านบาทซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการประมูลหลังรัฐวิสาหกิจเคยสามารถประมูลงานได้แต่ต่อมามีการยกเลิกการประมูลก่อนที่ภาคเอกชนรายหนึ่งจะเข้ามาประมูลรับงานต่อชาววิสาปทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ปีปี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังรับฟังกันอยู่ทางสวทเชียงใหม่ค่ะพบกันเป็นประจำในรายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงเวลา15นาฬิกากว่าๆถึง16นาฬิกาค่ะเราอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งนะคะทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคย0532767993ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันหลายเรื่องราวแต่ก่อนอื่นไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังมีลิสต์เพลงรออยู่เยอะมากๆนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรทักทายกันเข้ามาแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคยค่ะเดี๋ยวถ้าเปิดทันนี้จะเปิดให้เลยนะคะเพลงนี้อยากฟังค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังมานานละเพลงของพี่บุรินทร์มูลวิเศษนะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นๆกับบทเพลงเพราะๆเพลงนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายกันต่อค่ะฟังเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาทั้งทางออนไลน์แล้วก็โทรศัพท์กันเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้น่าจะทันทุกเพลงค่ะแต่ช่วงนี้นะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายของทางรัฐบาลที่มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะวันนี้เองทางทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาได้มีแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยนะคะโดยใช้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา Education Sandbox ค่ะเป็นพื้นที่นำร่องทดลองนโยบายในทางปฏิบัติพร้อมกันนี้นะคะก็ยังมีในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการค่ะในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะให้กับนักเรียนในสถานศึกษาด้วยซึ่งเราก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ทั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานศึกษาของไทยด้วยทั้งนี้แล้วเนี่ยในส่วนของทางรัฐบาลนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยก็มีการจัดประชุมค่ะพร้อมกับเตรียมมีการเสนอ6แนวทาง6มาตรการด้วยกันนะคะพูดถึง6มาตรการค่ะหลายๆคนก็น่าจะมีความคาดหวังเนาะมันเป็นอะไรที่มันคาดหวังนะคุณผู้ฟังว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาตอนนี้นะคะจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ส่งน้องๆไปโรงเรียนหรือสามารถที่จะช่วยกันค่ะคุมเข้มอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้กระทรวงศึกษาดังไม่ใช่แค่นนทบุรีล่าสุดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่นะคะโอ้โหวุ่นวายเลยวันนี้นะคะแชทหลุดใช้คำว่าแชทหลุดได้ไหมสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะที่นนทบุรีเราก็ทราบตามข่าวกันดีอยู่แล้วทางกระทรวงศึกษาเขาก็มีแนวทางออกมาทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะเร่งด่วนนะคะแล้วก็รวมไปถึงระยะยาวด้วยซึ่งการเยียวยาต่างๆการป้องกันต่างๆการตรวจคุมเข้มต่างๆก็เตรียมนำเสนอ6มาตรการด้วยกันค่ะมาดูสถานการณ์กันที่จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะก็โอ้โหวุ่นวายกันมากๆเลยแต่เราก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างมีสตินะคุณผู้ฟังจะไปตื่นตระหนกตกใจตกสะเก็ดตั้งใจแบบตั้งสติก่อนแล้วค่อยๆไล่ดูข้อมูลนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการคุมเข้มความปลอดภัยสืบเนื่องจากทางโรงเรียนมงฟอร์ดได้ประสานสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงนำกำลังตำรวจเข้าบริเวณโรงเรียนภายหลังกรณีมีผู้ใช้ไลน์โพสต์ข้อความลงในกลุ่มไลน์ Open Chat ประเภท Dark กลุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธปืนเพื่อยิงกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยสภ.แม่ปิงได้นำกำลังตำรวจในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบมาคอยดูแลความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนและรอบโรงเรียนค่ะรวมถึงให้จัดชุดกำลังพลแฝงตัวในโรงเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดนักเรียนบางส่วนไม่ได้มาเรียนค่ะวันนี้นะคะบางส่วนมีผู้ปกครองมารับกลับบ้านในส่วนของตำรวจได้ดำเนินการตามกฎหมายในการสืบหาผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวและโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยพร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะด้านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีมาตรการเร่งด่วนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรของโรงเรียนซึ่งก็ประกอบไปด้วยนักเรียนผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษาโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการความปลอดภัยโดยในรายละเอียดนั้นก็ตามบริบทของสถานศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรมเชิงป้องกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนค่ะเพื่อนำเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามของประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นะคะทั้งนี้สถานการณ์ที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยขณะนี้อยู่ในภาวะปกติค่ะไม่ได้เกิดสถานการณ์ใดๆตามที่มีการโพสต์ข้อความข่มขู่นะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนี้ตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้หลายๆคนก็เป็นกังวลเป็นห่วงเด็กๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกพอมันเกิดเหตุการณ์
ลั่นไกลกันที่นนทบุรีมันก็กระทบมาถึงเชียงใหม่ได้ยังไงเราก็ยังงงๆกันอยู่นะคุณผู้ฟังพอเช้านี้ได้มีการโอ้สืบสาวเราเรื่องมีคนโพสต์ข้อความต่างๆมาแบบนี้โอ้เราก็ต้องตั้งสติกันเยอะๆค่ะเราต้องตั้งสติกันเยอะๆนะคะสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแต่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าให้มันเกิดแล้วมาแก้ทีหลังค่ะก็เป็นความรอบคอบเนาะของทางการบริหารจัดการสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่และโรงเรียนนะคะพรุ่งนี้วันแม่แล้วคุณผู้ฟังเตรียมของขวัญให้คุณแม่แล้วหรือยังทางรัฐบาลบอกว่าถ้าใครจะเดินทางในช่วงนี้นะคะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางด้วยกันค่ะในวันที่12สิงหาคมตลอด24ชั่วโมงเจ้ามีใครจะเดินทางไปกรุงเทพมหานครไหมคะสำหรับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางด้วยกันในวันพุธที่12สิงหาคมเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนเอ๊ะยังไงใช่ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนนะคะทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านค่ะทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยา10ด่านด้วยกันนะคะใครที่ใช้เส้นทางนี้เดินทางกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือเดินทางไปเที่ยวใช้สัญจรไปมาทางเส้นทางนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าทางผ่านแล้วนะคะอย่าลืมเดินทางด้วยความปลอดภัยปลอดภัยทั้งรถปลอดภัยทั้งคนปลอดภัยทั้งการเดินทางเดินทางทั้งไปและกลับค่ะไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะเพลงยังรอคิวเปิดกันอีกหลายเพลงเลยไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากแล้วนอกสายตาเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ามาคุยกับน้องแอนเจนค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกหนักเหลือเกินวันนี้ยังคงมีปริมาณฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดเชียงใหม่กว่า 70% ของพื้นที่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของความปลอดภัยและที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องติดตามสถานการณ์ของโรคที่มากับฝนเดี๋ยวในช่วงหน้ามาพูดคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกันในช่วงนี้กับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะน้องแอนเจนนะคะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก็มีข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพแล้วก็โรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนจะมาพูดถึง6โรคร้ายนะคะที่มากับน้ำท่วมค่ะโรคที่1นะคะก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะอาการก็จะมีไข้สูงปวดหัวปวดเมื่อยปวดกระบอกตาเบื่ออาหารวิธีป้องกันนะคะกำจัดน้ำค้างปิดฝาภาชนะนอนมุ้งทายากันยุงหากไข้สูงหลายวันนะคะให้รีบไปพบแพทย์เลยค่ะไข้โรคที่2นะคะโรคฉี่หนูค่ะอาการก็จะเป็นไข้ปวดน่องตาแดงวิธีป้องกันนะคะก็จะเป็นใส่รองเท้าบูทถุงมือหลีกเลี่ยงลุยน้ำสกปรกนานๆค่ะล้างตัวทันทีหลังสัมผัสน้ำค่ะโรคที่3นะคะโรคระบบทางเดินอาหารค่ะอาการก็จะเป็นท้องเสียอาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำค่ะวิธีป้องกันนะคะกินร้อนล้างมือดื่มน้ำต้มสุกค่ะหลีกเลี่ยงอาหารค้างคืนค่ะโรคที่4โรคกลุ่มขออภัยค่ะโรคอาการทางผิวหนังและตาอักเสบค่ะอาการก็จะเป็นผื่นคันแผลอักเสบน้ำกัดเท้าตาแดงแสบตาค่ะวิธีป้องกันก็จะเป็นล้างตัวด้วยน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช้ของร่วมกันค่ะโรคที่5นะคะโรคสุกใสค่ะอาการก็จะเป็นไข้ผื่นตุ่มน้ำใสคันค่ะวิธีป้องกันนะคะก็จะเป็นแยกผู้ป่วยหลีกเลี่ยงใกล้ชิดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกันค่ะโรคที่6นะคะโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารค่ะอาการก็จะเป็นถ่ายเหลวตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปภายใน24ชั่วโมงค่ะคลื่นไส้อาเจียนขาดน้ำวิธีป้องกันนะคะกินอาหารปรุงสุกใหม่ใช้น้ำสะอาดดื่มเกลือแร่เมื่อขาดน้ำถ่ายรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะแล้วก็ภัยสุขภาพจากไฟดูดไฟช็อตนาคาเมื่อน้ำท่วมวิธีป้องกันนะคะถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าตัดไฟฟ้าในบ้านก่อนที่น้ำจะท่วมถึงนะคะไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกค่ะ
0: ค่ะต้องขอบคุณน้องแอนเจนนะคะที่นำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าแล้วกลับมาคุยกันในช่วงท้ายรายการค่ะกอกันเข้ามาได้นะคะเพิ่มเติมทางหลังไมค์053 276 793คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยสบายยามบ่ายกับแจงอริสาเปียงตั้งค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงเพราะ

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาคุยกันในช่วงท้ายของรายการมาอัปเดตระดับน้ำกันหน่อยค่ะในช่วงเวลา 15 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะระดับน้ำปิงตรงจุดวัดระดับน้ำ P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่2เมตร77เซนติเมตรค่ะคงที่มาประมาณ4ชั่วโมงแล้วนะคะคงที่อยู่ที่2เมตร77เซนติเมตรประมาณ4ชั่วโมงแล้วณจุดวัดระดับน้ำ P6 บ้านแม่แตสันทรายเชียงใหม่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะจากเมื่อวานนี้ก็ขึ้นปริ่มๆ ประมาณ2เมตรครึ่ง2เมตร50เซนตอนนี้ลดลงมาเหลือ2เมตร33เซนติเมตรก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ายังมีฝนตกสะสมกันอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่เชียงดาวค่ะแม่ริมนะคะในหลายพื้นที่ซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนค่ะถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซากนะคะเกิดเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นประจำอยู่ละทั้งดินโคลนสไลด์หรือแม้กระทั่งน้ำป่าไหลหลากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งเราเก็บของขึ้นที่สูงสแตนบายรอไว้เลยเผื่อเกิดเหตุอะไรมาน้ำมากลางคืนหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะคะดีที่สุดถ้ามีความจำเป็นจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยบ้านญาติหรือสถานที่ศูนย์อพยพของทางเทศบาลอบต.ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ถ้าในพื้นที่มีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงแบบนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออยากให้ทุกคนสแตนบายเตรียมความพร้อมค่ะถ้ามี SMS จากเซลล์บอดแคสต์ของปภ.แจ้งเตือนว่าอพยพยกของเราก็ต้องปฏิบัติตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุคนพิการติดเตียงนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กสตรีมีครรภ์เด็กแรกเกิดอาจจะต้องย้ายออกไปก่อนไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์ไปออกไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะ make sure นะคะว่าโอเคมั่นใจแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงแล้วเราค่อยกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันทรัพย์สินของมีค่าสัตว์เลี้ยงโคกระบือหมูสุกรไก่อะไรต่างๆก็ต้องเตรียมรับมือสำหรับพี่น้องเกษตรกรปศุสัตว์ต่างๆนะคะก็ต้องเตรียมรับมือเนาะสถานการณ์แบบนี้เราเผชิญกันมาหลายครั้งแล้วต่อเนื่องกันมาแทบจะทุกปีอยู่แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เผชิญเหตุแบบนี้น่าจะรับมือทันแต่ก็อย่าลืมสายด่วนนะคะ1784ของปภ.ค่ะนะคะ191-1669นะคะซึ่งเป็นเบอร์ที่เราจะต้องใช้ติดต่อสื่อสารเป็นประจำแล้วก็อย่าลืมเมมเบอร์ของเทศบาลอบต.ในพื้นที่ที่อัปเดตไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าจะแจ้งขอความช่วยเหลืออะไรถ้ามันเกิดเหตุจำเป็นจริงๆตอนนี้เราต้องเตรียมความพร้อมอย่างเดียวค่ะเมื่อต้องเผชิญเหตุเอาทรัพย์สินที่จำเป็นเท่านั้นติดตัวไปเช่น power bank ต้องชาร์จให้เต็มตลอดนะคะไฟฉาย power bank นี่มีตัวเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องสแตนบาย power bank มัน 2-3 ตัวได้เลยนะคะ 2-3 ตัวได้เลยเพราะว่า power bank อ่ะมันจำเป็นมากๆโทรศัพท์มือถือค่ะเราจะต้องมีกระเป๋าเป้อยู่1ใบในนั้นอาจจะต้องใส่โฉนดที่ดินทรัพย์สินมีค่าบัตรประชาชนกระเป๋าต่างๆและเป็นกระเป๋าเป้ที่กันน้ำได้จะดีมากสแตนบายไว้นะคะกระดาษทิชชู่ผ้าเปียกขนมที่สามารถกินได้ขนมแบบชิ้นเล็กๆขนมปังเลยสแตนบายไว้นะคะเตรียมความพร้อมไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วก็คว้าเป้ใบนั้นไปอ่ะเป็นเป้ยังชีพที่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ระหว่างที่จะเดินทางไปอยู่ในพื้นที่อาจจะเป็นศูนย์พักพิงหรืออาจจะเป็นบ้านญาติที่ปลอดภัยหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้สำหรับอพยพอะไรแบบนี้ค่ะเตรียมไว้เสื้อผ้าสัก 2-3 ชิ้นเอาไว้ในกระเป๋าไว้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเราจะได้เตรียมความพร้อมทันแต่มันไม่เกิดเป็นดีไม่มีสถานการณ์เกิดขึ้นเราก็มีกระเป๋าเป้ยังชีพสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดดีกว่านะคะดีกว่านะคะคุณผู้ฟังก็เตือนกันไว้เน้นย้ำกันไว้เป็นประจำในช่วงนี้ช่วงฤดูฝนค่ะน้ำเยอะมากๆนะคะน้ำเยอะมากแม้ว่าภาพรวมของประเทศเขาบอกว่าปีนี้ฝนน้อยแต่บ้านเราอ่ะมันไม่น้อยมันก็มาเรื่อยๆนะคะมันก็มาเรื่อยๆมาทีนึงนี่โอ้โหมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะก็ด้วยความห่วงใยค่ะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยวันพรุ่งนี้วันแม่แล้วนะคะก็ยังอยู่ด้วยกันกับจาริสาเป็นต้น

นี้อยู่เวรค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับรายการคุยสบายยามบ่ายตลอดทั้งสัปดาห์สำหรับช่วงนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วขออนุญาตส่งท้ายกันที่บทเพลงเพราะๆแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทางออนไลน์ขอกันเข้ามาทางออนไลน์นะคะจะเปิดทันไหมไปฟังเพลงนี้ดีกว่าเข้ากับบรรยากาศของวันแม่อยู่นะนางฟ้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ3มาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาบัญชีผู้ใช้งานรั่วไหลได้แก่มาตรการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวนกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่หลุดไปสวมรอยใช้งานได้อีกมาตรการล้างระบบสารสนเทศสั่งการให้ทุกกระทรวงและ300กรมเร่งตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดที่มีมากกว่า 30,000 ระบบหากพบว่าเป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบอย่างถาวรภายใน15วันเพื่ออุดช่องโหว่จากการปิดเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ปล่อยระบบหลังบ้านทิ้งไว้และมาตรการยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยโดยเร่งนำระบบ MFA มาใช้กับระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลไทยดีหรือวิธีการอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเตรียมจัดงานมิดไทยพลัส2026ซินเจิ้นประสานผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจจีนผลักดันการค้าการลงทุนและธุรกิจไม้คาดสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
8: นางสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปเตรียมจัดงานมีไทยพลัส2026ซินเจิ้นภายใต้แนวคิด Thailand Meet for More ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการสนเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นการปรับกลยุทธ์รุกตลาดต่างประเทศด้วยการผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยกว่า100รายนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของไทยในหลากหลายสาขาทั้งไมซ์การค้าการลงทุนท่องเที่ยวเทคโนโลยีดิจิทัลอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อดึงนักลงทุนจีนคุณภาพเข้าสู่ไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงตลาดจีนตั้งเป้าดึงนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 1,000 รายเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไทยจีนไม่น้อยกว่า800นัดหมายและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คนสะท้อนโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและไมซ์ระหว่างไทยกับจีนปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: จังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำลาวล้นตลิ่งบ้านร่องขุ่นกระทบหลายหลังคาเรือนพร้อมเร่งกำจัดขยะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
9: นายยานวุฒิสุดพิมพ์ศรีนายอำเภอเมืองเชียงรายรายงานว่าปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านร่องขุ่นหมู่ที่1ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระดับน้ำแม่น้ำลาวล่าสุดอยู่ที่4เมตร50เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง20เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้ากระทบบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำลาวรวมประมาณ10หลังคาเรือนขณะที่บริเวณตำบลสันทรายหมู่ที่7บ้านป่าย้างบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลาวเชื่อมต่อกับหมู่ที่8ตำบลท่าสายระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่4เมตร20เซนติเมตรโดยระดับวิกฤตอยู่ที่6เมตรอย่างไรก็ตามพบว่ามีขยะและวัชพืชจำนวนมากติดค้างบริเวณต่อหม้อสะพานส่งผลให้การไหลและการระบายของน้ำทำได้ช้าลงอำเภอเมืองเชียงรายจึงร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลสันทรายประสานรถตักเข้าดำเนินการนำขยะและวัชพืชที่ติดค้างบริเวณสะพานออกเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวสินคำพิทักษ์วงศ์สวทชเชียงรายรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
7: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
6: พบปัญหาการจราจรโทร1197
8: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารค่ะแต่ว่าเป็นวันอังคารที่พิเศษนะคะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569ค่ะที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันอังคารพิเศษนะคะก็เพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่12สิงหาคมเป็นวันหยุดราชการด้วยแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะหลายท่านนะคะเตรียมนะคะของขวัญให้คุณแม่ในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำพวงมาลัยนะคะไปกราบคุณแม่พาคุณแม่ไปท่องเที่ยวไปทำบุญไหว้พระไปทานอาหารอร่อยๆนะคะโอ้โหเชื่อว่ามีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะเตรียมวางแผนให้คุณแม่มีความสุขในวันแม่แห่งชาติในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่12สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะดินฟ้าอากาศวันนี้เนี่ยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่านนะคะก็ตอนนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะฝนตกแล้วดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่จะเตรียมตัวไปรับบุตรหลานในช่วงเลิกเรียนของวันนี้นะคะก็อาจจะมีหลายท่านที่เปลี่ยนจากการใช้รถจักรยานยนต์เป็นรถยนต์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกในตัวเมืองแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะในพื้นที่ทั่วไปหากว่าคุณผู้ฟังนะคะรับฟังรายการผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือว่ารับฟังผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะท่านก็สามารถนะคะรายงานในเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงรายงานสภาพการจราจรนะคะพิมพ์เข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะเราก็จะได้นำข้อมูลนะคะบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบด้วยนะคะและอย่างไรก็ตามเดี๋ยวในช่วงท้ายค่ะเราก็จะมีการสัมภาษณ์นะคะท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์วันนี้นะคะเย็นวันอังคารที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้มีฝนตกแล้วนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังคะฝนตกแบบนี้นะคะฝนตกทำให้ถนนลื่นนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีข้อมูลนะคะในหลายๆเรื่องราวมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงเดี๋ยวเราก็จะมีข้อมูลให้คุณผู้ฟังว่าเอ๊ะวันพรุ่งนี้นะคะที่คุณผู้ฟังจะพาคุณแม่นะคะแล้วก็คนในครอบครัวเนาะไปเที่ยวไปทานอาหารนะคะมีที่ไหนอย่างไรเขาจัดกิจกรรมวันแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบอกเล่าพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงวันนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของการเตือนภัยมีข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะก็เชื่อว่าชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะตั้งแต่เช้าก็ตกใจนะคะเกี่ยวกับในกรณีที่มีโรงเรียนนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีกรณีนักเรียนเนี่ยนะคะมีการโพสต์นะคะในไลน์กลุ่มนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการข่มขู่เนาะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของที่เราเพิ่งมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การกราดยิงนะคะในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของข้อกฎหมายกันด้วยนะคะว่าหากว่ามีการข่มขู่ให้เกิดความกลัวทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะคะในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็สืบเนื่องจากวันพรุ่งนี้นะคะเป็น
วันแม่แห่งชาติแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะวันนี้ค่ะวันอังคารที่11สิงหาคม2569เวลา 13:00 นที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะคะภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีพระครูวิทิตศาสนาธรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีนะคะซึ่งได้จัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบซูมมิทติ้งด้วยนะคะซึ่งพิธีประกอบด้วยการสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมกันทำความดีสร้างความสามัคคีและร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติค่ะทั้งโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัดชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาวัดและชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุขและความดีอย่างยั่งยืนค่ะก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านก็อาจจะพาคุณแม่นะคะไปทำบุญไหว้พระที่วัดต่างๆนะคะก็วันพิเศษนะคะสำหรับคุณแม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคราวนี้มาพูดคุยกันต่อเลยดีกว่าว่าแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีจุดที่ไหนบ้างที่ เป็นข้อมูลให้คุณลูกๆนะคะพาคุณแม่ไปท่องเที่ยววันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะคะก็ปรากฏว่าที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะท่านผู้อำนวยการนะคะวุฒิชัยม่วงมันท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยนะคะวันพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาตินะคะเด็กเนี่ยนะคะที่อายุไม่เกิน12ปีเข้าฟรีเด็กๆนะคะที่มีอายุไม่เกิน12ปีนะคะแต่ต้องวงเล็บว่าเฉพาะเด็กไทยนะคะเข้าฟรีแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษนะคะเขาก็จะมีพาสปอร์ตแม่ลูกถ้าหากว่าเราเนี่ยไปประทับตาที่พาสปอร์ตแม่ลูกนะคะเขาก็มีให้ประทับตาอยู่2จุดด้วยกันนะคะจุดแรกเป็นจุดเชียงใหม่ซูอะควาเรียมนะคะก็พอเราได้พาสปอร์ตแม่ลูกเนาะเราก็ไปประทับตานะคะไปที่ซูอะควาเรียมก็ประทับตาอันที่หนึ่งละนะคะแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งก็คือส่วนจัดแสดงคาปิบารานะคะซึ่งที่สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเขามีกิจกรรมเก้าพุ่งน้องคาปิบาราถ้าหากว่าไปครบ2จุดนะคะก็ประทับตาในพาสปอร์ตนะคะ120คู่นะคะคุณแม่คุณลูกนะคะที่มีการประทับตาพาสปอร์ตแม่ลูกเนี่ยครบทั้ง2จุดก็จะได้รับของที่ระลึกฟรีด้วยนะคะก็ไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่กันในวันแม่แห่งชาติวันพรุ่งนี้นะคะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วมีที่ไหนอีกก็มีที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีค่ะเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบอกว่าคุณแม่เข้าฟรีนะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะไปเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีวันพรุ่งนี้เข้าฟรีนะคะและนอกจากนั้นก็จะมีที่สวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่นะคะคุณแม่เข้าฟรีแล้วก็คุณลูกๆนะคะที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าฟรีด้วยเช่นกันที่สวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่นะคะเข้าฟรีทั้งคุณแม่คุณลูกเลยแต่ว่าคุณลูกเนี่ยจะต้องอายุไม่เกิน12ปีนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วอุทยานแห่งชาติทุก
กแห่งนะคะคนไทยเข้าฟรีโอ้โหอันนี้พากันไปทั้งครอบครัวเลยเนาะนะคะก็เข้าฟรีที่อุทยานแห่งชาตินะคะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังคงมีร้านอาหารนะคะหลายๆร้านแน่นอนเลยที่เขาจัดกิจกรรมวันแม่นะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะไปเที่ยววันแม่นะคะพาคุณแม่ไปทานอาหารเชื่อว่าโอ้โหหลายๆร้านเลยแหละนะคะที่เขามีกิจกรรมพิเศษนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะไปทานก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะซึ่งก๋วยเตี๋ยวทองหล่อเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่ทานฟรีวันพรุ่งนี้นะคะคุณแม่ทานฟรีเลยคุณแม่อยากทานกี่ชามวันพรุ่งนี้ที่ก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะเขาบอกว่าเขายกก๋วยเตี๋ยวทองหล่อเนี่ยมาตั้งที่เชียงใหม่เลยนะนะคะเราไม่ต้องเดินทางไปที่กรุงเทพไปที่ทองหล่อแต่ว่าเขายกก๋วยเตี๋ยวทองหล่อเนี่ยมาตั้งที่ทางเข้าศูนย์วัฒนธรรมนะคะที่ถนนหายาอำเภอเมืองเชียงจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยวันพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาตินะคะคุณแม่ทานฟรีดังนั้นคุณแม่นะคะทานกี่ชามฟรีหมดเลยวันพรุ่งนี้นะคะโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะไปทานก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะตลอดทั้งเดือนสิงหาคม2569นี้เนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยได้รับคำแนะนำนะมาจากรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้รับส่วนลดนะคะก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะลดไปเลยชามละ10บาทตลอดเดือนสิงหาคม2569นะคะแต่ว่าคุณแม่พรุ่งนี้คุณแม่ทานฟรีคุณแม่ทานนะคะกี่ชามก็ฟรีนะเฉพาะคุณแม่นะคะกับก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะที่ทางเข้าศูนย์วัฒนธรรมถนนหายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโอ้โหก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่วันพรุ่งนี้นะคะคุณแม่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่มีความสุขเนาะนะคะคุณลูกๆ ก็จะเตรียมให้ของขวัญพาคุณแม่ไปเที่ยวไปทำบุญไปทานอาหารให้ของขวัญ นะคะหลายคุณแม่หลายท่านบอกว่าเนี่ยนะคะก็อยากให้คุณลูกมีความสุขด้วยเช่นกันนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันครอบครัวเลยแหละนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและถ้าหากว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปที่ไหนก็ตามนะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะอย่าลืมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำผิดกฎจราจรนะคะก็ผลที่ตามมาก็คือเกิดความไม่ปลอดภัยเนาะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะแล้วก็นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินได้ด้วยนะคะและจะต้องได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรนะคะแล้วต้องไปเสียเงินค่าปรับโอ้เสียดายตังนะคะไม่อยากให้เสียเงินค่าปรับเนาะแล้วที่สำคัญนะถ้าหากว่าเรามีใบสั่งค้างชำระโอ้โหนะคะก็จะมีมาตรการที่เขาเรียกว่าทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก็คือตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569หากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทำผิดกฎจราจรค่ะแล้วได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปชำระค่าปรับก็จะมีมาตรการนะคะที่ถูกบังคับใช้กฎหมายเวลาที่เราจะไปต่อภาษีรถประจำปีนะคะตอนนี้เนี่ยสำนักงานตรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเขามีการลงนาม MOU นะคะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันดังนั้นข้อมูลใบสั่งค้างชำระนะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะถูกส่งต่อนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปยังกรมการขนส่งนะคะกรมการขนส่งเขาก็จะกระจายข้อมูลไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดอำเภอทั่วประเทศคราวนี้พอเราจะต้องไปชำระภาษีรถประจำปีค่ะปรากฏว่าข้อมูลที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะขึ้นมาเลยว่าเรามีใบสั่งค้างชำระคราวนี้แหละนะคะมาตรการที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสามารถชำระค่าปรับนะคะที่ค้างเนี่ยที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรืออำเภอได้เลยนะคะพอชำระปุ๊บเราก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีนะคะแล้วก็ได้ตามปกติเลยก็คือป้ายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีฉบับจริงนะคะอันนี้ก็จบไปคราวนี้สมมติว่าเรามีใบสั่งค้างชำระแต่ว่าเรายังไม่ชำระนะคะแต่เราจะขอชำระภาษีรถประจำปีทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ขนส่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยให้เฉพาะใบแสดงการชำระภาษีรถประจำปีเนี่ยเป็นแบบชั่วคราวนะซึ่งมีอายุ30วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะภายใน30วันผู้ที่มีใบสั่ง
างค้างชำระเนาะก็ไปชำระค่าปรับผ่านช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็นำหลักฐานมาแสดงที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อที่จะรับใบแสดงการเสียภาษีรถฉบับจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการแบบนี้เลยนะคะคราวนี้ถ้าสมมติว่ามีอีกขั้นหนึ่งเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยเนาะเราได้ใบแสดงการเสียภาษีรถประจำปีฉบับชั่วคราวนะคะแล้วปรากฏว่าเกิน30วันนะคะเพราะว่าเป็นแบบชั่วคราวมีอายุ30วันนะคะก็ยังไม่ได้มาชำระค่าปรับที่ค้างแล้วก็เลยไม่ได้รับป้ายการแสดงการเสียภาษีรถฉบับจริงไปใช่ไหมคะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าหากว่าเราไม่มีป้ายเนี่ยนะคะติดไว้แสดงที่กระจกรถเนี่ยนะคะก็ถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ของขนส่งเนี่ยเขามีการออกตรวจนะเขาก็ไปเจอว่าเราไม่ติดแผ่นป้ายการแสดงการเสียภาษีประจำปีนะคะก็เป็นการทำผิดกฎนะคะทำผิดกฎหมายก็ได้รับใบสั่งอีกนะคะก็จะมีใบสั่งค้างชำระอีกโอ้โหเสียค่าปรับอีกนะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะคะคือการที่เราไม่ทำผิดกฎจราจรค่ะก็นอกจากจะปลอดภัยด้วยไม่ต้องได้รับใบสั่งไม่ต้องไปเสียเงินค่าปรับแล้วก็ไม่ต้องไปเจอมาตรการในเรื่องของการไม่ได้รับป้ายการเสียภาษีฉบับจริงด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจภูธรภาค5และสปท.เชียงใหม่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ฝนตกเนาะนะคะตอนนี้ฝนตกก็ต้องเปิดเพลงนี้เลยนะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยแล้วก็ฝนตกแบบนี้นะคะขอเปิดเพลงนานมากๆเลยนะคะแต่ก็เกี่ยวกับในเรื่องของฝนนะคะมาฟังเพลงนี้กันเลยค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะผลงานเพลงของคุณแหวนธิติมาสุตตาสุนทรนะคะเพลงนี้นานมากๆเลยแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะคะก็เราจะเปิดเพลงให้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้ที่ฝนตกกันนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฝนตกนะคะก็เมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าแถวริมคลองใช่ไหมคะ
1: รถติ
0: ดเนาะช่วงนี้รถติดนะคะก็เพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะใช้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็เผื่อเวลานิดนึงช่วงนี้เพราะว่าพอมีฝนตกนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็มีการเปลี่ยนจากการใช้รถจักรยานยนต์เป็นรถยนต์นะคะเพื่อไปรับส่งบุตรหลานด้วยแล้วก็เย็นนี้นะคะพรุ่งนี้วันหยุดนะคะก็ดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะก็เผื่อเวลาใจเย็นๆนิดนึงค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะทั้งกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็สถานีตำรวจใกล้เคียงเนี่ยก็ออกปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะมีทั้งข้อมูลในหลายๆเรื่องราวนะคะบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของเช้าวันนี้นะคะที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะตกใจเนาะเกี่ยวกับกรณีที่มีน้องนักเรียนเนี่ยนะคะเขามีการพูดคุยกันในกลุ่มไลน์นะคะแล้วก็มีข้อความที่ทำให้ทั้งเด็กๆนักเรียนนะคะคุณครูเกิดความตกใจกลัวนะคะอันนี้ก็ต้องนำเรียนในเรื่องของข้อกฎหมายเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของข้อกฎหมายนะนะคะการข่มขู่นะคะให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจเนี่ยนะคะต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะทางข้อกฎหมายเนี่ยนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392นะคะเขาระบุว่าผู้ใดเนี่ยทำให้ผู้อื่นกลัวหรือว่าตกใจด้วยการขู่เข็นนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแต่ว่าองค์ประกอบของความผิดเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องลงมือทำร้ายจริงนะเพียงแค่พูดขู่นะคะนะคะให้อีกฝ่ายกลัวนะคะก็เป็นในเรื่องของลักษณะของความผิดนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราไปพูดขู่นะคะให้คนอื่นเกิดความกลัวเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่ามีบทลงโทษนะคะตามกฎหมายด้วยนะคะอันนี้ก็มาบอกเล่าในเรื่องของข้อกฎหมายให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบเพิ่มเติมด้วยนะคะคราวนี้มาคุยกันถึงในเรื่องเกี่ยวกับการที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีนะคะหน่วยงานสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็ได้มีการดำเนินการนะคะอย่างเช่นในส่วนของสำนักงานตรวจแห่งชาตินะคะก็ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการสั่งการให้กับทุกหน่วยในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการยกระดับนะคะมาตรการในเรื่องของการคุมเข้มอาวุธปืนแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการปูพรมกวาดล้างในทุกมิติด้วยนะคะโดยในเรื่องนี้เนี่ยท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้สั่งการไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงตำรวจภูธรภาค5ด้วยให้มีการกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆหลายคดีนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลนะคะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะดังนั้นเนี่ยก็ทางตำรวจภูธรภาค5ก็มีการสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยในสังกัดเนี่ยนะคะมีการตรวจตรานะคะเวลาที่มีการตั้งจุดตรวจนะคะก็จะต้องมีการตรวจในเรื่องของอาวุธปืนนะคะต้องมีความเข้ม ้มในเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะก็ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะหากท่านพบเจอเบาะแสนะผู้ที่มีพฤติการนะคะทำผิดกฎหมายเนาะมีในเรื่องของการลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่ามีการครอบครองอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่ผิดกฎหมายนะคะอยากขอความร่วมมือคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะโทรศัพท์แจ้งที่สายด่วน191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะคราวนี้เรามาดูข้อมูลกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะว่าการถูกบูลลี่ในโรงเรียนนะคะทางสถานศึกษาเนี่ยนะคะเขาก็มีสายด่วนด้วยนะนะคะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยนะคะถูกกลั่นแกล้งนะคะหรือว่าที่แบบคือถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนเนาะแต่ว่าไปแจ้งคุณครูแล้วนะเราไม่ได้รับการช่วยเหลือสมมติว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะจะต้องทำอย่างไรก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็มีสายด่วนนะคะหมายเลข1579นะคะเป็นสายด่วนของการศึกษานะคะกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีสายด่วนด้วยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะก็จะได้ทราบว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขามีสายด่วนหมายเลข1579นะคะที่จะช่วยเหลือนะคะหากว่าปัญหาที่เด็กๆเนี่ยนะคะอาจจะถูกบูลลี่ในโรงเรียนไปแจ้งคุณครูแล้วแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องทำอย่างไรนะคะมีสายด่วน1579นะคะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทางกรมสุขภาพจิตนะเขาก็มีสายด่วนนะคะที่ให้บริการในเรื่องของการปรึกษาด้านสุขภาพจิตนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านเนาะอาจจะรู้สึกว่าเรารู้สึกแบบไม่สบายใจนะคะมีความเศร้าใจทำยังไงดีนะคะอยากมีใครสักคนนึงช่วยรับฟังนะคะก็ต้องบอกว่าหน่วยงานนะคะทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยเขามีสายด่วนนะคะหมายเลข1323นะคะซึ่งหมายเลข1323เนี่ยก็เปิดรับสายจากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่อาจจะมีความทุกข์ใจเศร้าใจอยากมีใครสักคนนึงฟังเรานะคะเขาเปิดสายตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะกับหมายเลข1323นะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังนอกจากจะมีหมายเลขโทรศัพท์แล้วยังมีFacebook นะคะ1323ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตด้วยแล้วก็ยังมีในเรื่องของระบบนัดออนไลน์นะคะ1323ก็มีด้วยดังนั้นนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือยกหูโทรศัพท์นะคะอยากมีใครสักคนนึงนะคะฟังเราเนาะนะคะเรามีความทุกข์ใจเศร้าใจนะคะ1323นะคะค่ะก็ต้องบอกว่าทางภาครัฐเนี่ยนะคะมีช่องทางในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะในทุกปัญหาในทุกๆเรื่องนะคะก็นำเรียนข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะอีกสักครู่นึงเราก็จะมีการต่อสายโทรศัพท์นะคะไปสัมภาษณ์ท่านสารวัตรจราจรกันแต่ว่าตอนนี้ยังคงมีเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะในหลายๆพื้นที่เลยมีฝนตกนะคะดังนั้นในเรื่องของการขับรถนะคะอยากให้คุณผู้ฟังนะคะได้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีสายนะคะจากพ่อหลวงนะคะที่อำเภอแม่ริมเนาะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะก็มารับสายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะพ่อหลวงแนะนำตัวเองเลยค่ะ
1: ครับผมชื่อพ่อหลวงสมจิตพันรงครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลที่เล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ยินดีต้อนรับเจ้าค่ะ
1: ครับวันพรุ่งนี้กิจกรรมของบ้านน้ำห้อยน้ำดินหมู่สามตำบลที่เล็กโดยการนำของพ่อหลวงพัทรพงษ์เจริญสุวรรณผู้ใหญ่บ้านพร้อมประชาชนในหมู่สามตำบลที่เล็กร่วมกันทำบุญตักบาตรตอนเช้าแล้วก็ลงนามถวายพระพรแล้วก็มีการทอดพระป้ากองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งหมู่สามบ้านห้วยน้ำดินได้รับมอบเงิน

0: พ่อหลวงคะแล้วตอนนี้เนี่ยฝนตกหรือเปล่าคะที่แม่ริมค่ะ
1: ตกครับตกหนักด้วย
0: ดังนั้นก็ให้คุณผู้ฟังที่กำลังขับรถอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะพ่อหลวงเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณพ่อหลวงจัดนักเจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันแม่แห่งชาตินะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ร้านค้าสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะคะดังนั้นก็อย่างที่พ่อหลวงบอกว่าเนี่ยคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ริมนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติแล้วก็ไปร่วมทำบุญนะคะกับพ่อหลวงได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะยินดีต้อนรับพันตำรวจตรีวิวัฒน์ธารโสสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับท่านผู้กำกับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
2: ช่วงนี้นะครับก็มีฝนตกในตัวเมืองนะครับการจราจรก็ชะลอตัวนะครับแยกใหญ่ๆก็มีปริมาณลดมากนะครับตอนนี้เจ้าที่จราจรก็เร่งระบายอย่างเต็มที่นะครับ
0: ค่ะแล้วปริมาณรถนะคะทุกเส้นทางเลยหรือเปล่าคะตอนนี้ค่ะ
2: ครับท่านผู้กำกับครับช่วงนี้นี่เกือบทุกเส้นทางนะครับมีปริมาณรถมากนะครับสะสมเนื่องจากมีฝนตกนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าพอพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนาะเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะก็ไม่ต้องเร่งรีบนะคะให้ค่อยใช้ความระมัดระวังเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็พอฝนตกแบบนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนจากรถจักรยานยนต์มาเป็นรถยนต์ก็เลยทำให้ปริมาณรถเนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะแล้วมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะ
2: ช่วงนี้อุบัติเหตุใหญ่ๆก็ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับช่วงนี้นะครับส่วนกิจกรรมของเมืองกิจกรรมใหญ่ๆก็ช่วงนี้ยังไม่มีนะครับ
0: ค่ะก็ฝนตกนะคะทั่วเมืองเลยนะคะเมื่อสักครู่พ่อหลวงเจียมเผยแม่ริมก็บอกว่าแม่ริมก็ฝนตกนะคะแล้วก็เชื่อว่าในหลายๆอำเภอก็มีฝนตกในช่วงนี้ด้วยนะคะก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะสวัสดีวัดมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ช่วงนี้ก็ฝากชาพันนะครับจอดในเขตห้ามแล้วก็จอดซ้อนคันจอดขีดขวางนะครับตอนนี้ก็ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับผม
0: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะพันตำรวจตรีวิวัฒน์ธารโสนะคะขอบคุณค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่างที่สวัสดิ์จราจรนะคะจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกเนาะนะคะดังนั้นในหลายๆเส้นทางเนี่ยก็จะมีปริมาณรถเยอะนิดนึงนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องแม่ชนนะคะใช้ความระมัดระวังแล้วก็เผื่อเวลาการเดินทางนิดนึงนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งเพลงมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับเพลงที่ชื่อว่าฝนนะคะเพลงชื่อสั้นๆแบบนี้เลยของคุณเบิร์ดกับคุณฮาร์ทนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกนะคะโอ้ต้องบอกว่าทั้งทั่วตัวเมืองเชียงใหม่อำเภอใกล้เคียงนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นะคะก็มีคุณผู้ฟังนะคะได้โทรศัพท์เข้ามาแนะนำในเรื่องของการเดินทางในเส้นทางริมคลองชลประทานนะคะเดี๋ยวก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็จะนำข้อมูลเนี่ยนะคะไปข้อให้กับทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่วางแผนในเรื่องของการเดินทางให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายนี้นะคะก็ขอย้ำเตือนในเรื่องของมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์นะคะต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการเนาะแต่มิจฉาชีพเนี่ยก็ไม่หยุดเลยนะคะที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการหลอกลวงด้านการซื้อสินค้าหรือบริการเพราะว่ายังคงมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะตกเป็นผู้เสียหายสูงสุดอันดับที่1 นะคะหากว่าเรามาแยกประเภทของการหลอกลวงแล้วเนี่ยนะคะพบว่าจำนวนผู้เสียหายที่สูงสุดอันดับที่1คือการหลอกลวงเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะดังนั้นพรุ่งนี้เป็นวันแม่นะคะก็เชื่อว่าอาจจะมีมิจฉาชีพเนี่ยนะคะหลอกนะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยซื้อของขวัญวันแม่ราคาถูกอาจจะเอาราคาถูกเนี่ยมาหลอกล่อนะคะดังนั้นเลือกซื้อแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะมีกระเป๋าเงินกลางมีการปักตะกร้าก็จะทําให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพด้วยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ให้ข้อมูลผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD เพิ่มเติมนะคะบอกว่าอยากจะให้ทางสถานีตํารวจภูธรแม่ริมนะคะดูแลความเรียบร้อยเพิ่มเติมนะคะในส่วนพื้นที่สภ.แม่ริมนะคะเดี๋ยวก็จะรับไปประสานทางพุ่งกับแม่ริมเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติให้ข้อแนะนำเราเข้ามานะคะไม่ว่าจะผ่าน0532767693ผ่านเพจสทช.PRD นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะอยากให้คุณผู้ฟังนะคะใช้หลักอย่าไม่รีบนะคะไม่เชื่อแล้วก็ไม่โอนนะคะถ้าใครจะให้เราโอนเงินโอ้เราอย่าโอนเร็วนะคะต้องตรวจสอบให้ดีใช้เวลาเยอะๆเลยนะคะก่อนที่จะโอนเงินอย่าเพิ่งรีบโอนเร็วโดยเด็ดขาดนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะก็พรุ่งนี้เราก็ยังคงมาพบกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
3: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
2: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน์
3: ไทยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
2: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
3: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
2: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่
8: นางสาวรัชดากนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมก่อนจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้กนิกาแก้วใสรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกสถานศึกษานำมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับลงวันที่10สิงหาคม2569ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าประกาศดังกล่าวจะทำขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ8ด้านประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินการคัดกรองดูแลสุขภาพจิตนักเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขการประสานความร่วมมือกับตำรวจแพทย์นักจิตวิทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการเรียนการสอนการสร้างความตระหนักรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษาเพื่อป้องกันความรุนแรงตลอดจนการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธหรือของมีคมเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้อำนาจสั่งปิดสถานศึกษาได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กองทัพภาคที่2ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าจัดการกระสุนต่อต้านรถถังในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
10: กองทัพภาคที่2ได้แจ้งให้หน่วยทหารประจำพื้นที่บ้านลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยกรณีประชาชนในพื้นที่พบเห็นวัตถุลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เพื่อพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ด้วยผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มม. TKM490A1 กองทัพภาคที่2จึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้และอาจได้รับอันตรายจากวัตถุระเบิดพร้อมทั้งประสานและสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้วัตถุดังกล่าวตามขั้นตอนจนกระทั่งปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
11: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: มือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760

0: วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสนียพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ Facebook Fanpage สวทช.เชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิ้นค่ะวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะเริ่มต้นด้วยบทเพลงหนาวนี้เพราะว่าช่วงนี้กรีนซีซั่นแล้วก็ช่วงที่จะส่งต่อความสุขความหิวใจไปสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นจะมีคอนเสิร์ต Cat Life Friday 30ปีฉันมีความสุขเนอร์พบกับวง Friday ที่ฝีมือยอดเยี่ยมนะคะอะคูสติกอินดี้บทเพลงที่ฟังเท่าไหร่ก็ยังฮิตตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นบทเพลงชั่วโมงต้องมนเปลี่ยนไปทุกอย่างหนาวนี้อยู่คนเดียวอีกแล้วหรือใกล้ไปนะคะโอ้โหฟังเท่าไหร่ก็ยังนึกถึงความทรงจำวันนี้เรามีโอกาสพิเศษเลยนะคะที่จะได้เรียนเชิญทางด้านคุณหนึ่งเกรียงไกรวงวานิชค่ะศิลปินตัวแทนวงไฟเดย์แล้วก็เดี๋ยวจะมีโฟนอินด้วยนะคะกับคุณบอยไตรแล้วก็คุณดุลอดุลนะคะที่จะร่วมพูดคุยกันต้อนรับคุณหนึ่งเกรียงไกรวงวานิชได้ทักทายทุกท่านทางบ้านด้วยค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะก็ต้อนรับนะคะเข้าสู่ชั่วโมงแห่งความทรงจำแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆที่จะมามอบให้กับแฟนเพลงซึ่งเพลงเป็นเพลงที่ฟังเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อนะคะค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะครับครับก็สวัสดีทุกคนแฟนเพลงของ Friday ด้วยนะครับพอดีพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งก็แทบจะเป็นตัวแทนของวงแล้วล่ะตอนนี้ครับ Friday เพราะว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ได้12ปีแล้วครับ
0: คืออยู่ตรงนี้12ปีแล้วนะคะ
1: คือมันก็น่าจะเริ่มจากตอนที่20ปีที่แล้ว Friday เคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ครับ
0: ค่ะ
1: ตรงที่พยัพแล้วก็บรรยากาศมันเป็นช่วงกุมภาพันธ์พอดีหนาวหน้าหนาวฮะแล้วก็รู้สึกว่าแฟนเพลงเราเพิ่งจะเก็ตว่าแฟนเพลงของ Friday ตอนนั้นอะเยอะมากที่เข้ามาชมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยครับพอดีครบรอบ30ปีเราก็กลับมาทำคอนเสิร์ตอีกครั้งนึงที่กรุงเทพ
0: นะ
1: 2เดือนที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าคือผมอะพอมาเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านเราก็เลยงั้นก็ครบรอบ30ปีเราก็ควรจะกลับมาจัดที่เชียงใหม่บ้านของผมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วเราก็จะมีแฟนเพลง Friday ที่เป็นคนเชียงใหม่แล้วก็คนเหนือที่ไม่สามารถลงไปดูคอนเสิร์ตเราที่กรุงเทพได้นะฮะก็กลับมาจัดที่เชียงใหม่ก็คิดซะว่าเป็นครบรอบ30ปีของวงแล้วก็เป็นครบรอบ20ปีที่ Friday ไม่ได้เล่นที่เชียงใหม่เลยครับคร
0: ับ
1: ส่วนใหญ่จะเล่นที่ผับเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเนี่ยไม่มีมานานแล้วครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่าเดินทางมาครบ30ปีแล้วรู้สึกยังไงกับช่วงเวลาที่ผ่านมาบ้างแล้วก็ทำไมถึงเลือกเชียงใหม่เป็นการจัดกิจกรรมหรือว่าจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้คะ
1: ก็คืออย่างที่บอกครับแฟนเพลงเราสัมผัสได้ว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นแฟนเพลงตั้งแต่ยุคที่เป็นเบเกอรี่ด้วยเบเกอรี่มิวสิกแล้วก็แฟนเพลง Friday ก็เติบโตมาพร้อมๆกันฮะเราจำได้ว่าเราคอนเสิร์ตที่20ปีที่แล้วเรายังมีแฟนเพลงของ Friday ที่เป็นนักเรียนอยู่ที่เชียงใหม
0: ่
1: ยังเป็นนักศึกษาที่เชียงใหม่แล้วพอเราทำคอนเสิร์ตพอโลกมันเปลี่ยนไปเรามีเพจอยู่ใน Facebook เราก็เห็นว่าแฟนเพลงในเชียงใหม่ก็ยังเข้าไปทักทายทั้งวงแล้วก็ยังพูดถึงเพลงของ Friday ยังจำหนาวนี้ได้ยังมีความสุขกับเพลงชั่วโมงต้องมนนิดนึงพ
0: อ
1: หลายๆเพลงเปลี่ยนไปทุกอย่างที่บอกนะฮะก็ยังพูดถึงกันเราก็เลยพอดีแล้วก็ทาง Cat Radio ที่กรุงเทพก็จัดคอนเสิร์ต30ปีเอางั้นเราก็มากันที่เชียงใหม่ต่อเลยนะฮะครับ
0: ก็เป็นการสร้างความสุขแล้วก็ความเป็นความทรงจำที่ดีนะคะเพราะว่าเพลงของ Friday เนี่ยอยู่ตลอดกาลเลย ตอนนี้เนี่ยเจน Y ก็ฟัง Gen X ก็เริ่มฟังแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่เนี่ยเดี๋ยวคุณบอยตายจะได้มีการโฟนอินเข้ามานะคะก็อาจจะเล่าสักนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มีการเปิดขายบัตรกันแล้วนะคะ8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่6กันยายน2569นะคะประตูเปิดเนี่ย4โมงเย็นนะคะแล้วก็เริ่มโชว์ตอน6โมงด้วยกันนะคะก็แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าฟีดแบคนี่ดีมากเพราะว่าบัตรนี่ไม่แพงเลยนะคะ
1: ก็พยายามให้เป็นบัตรในราคาที่ผมว่าคนเชียงใหม่ก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่มันจะอาจจะสามารถมาร่วมสนุกแล้วก็มามีความสุขด้วยกันได้ครับก็แต่ว่าตัวคอนเสิร์ตเองก็จะยาวไม่ได้ต่างกับที่กรุงเทพนะครับก็พยายามจะให้รู้สึกว่ามันเป็นมวลเดียวกับที่กรุงเทพใครที่ไม่ได้ไปที่กรุงเทพก็ยังรู้สึกได้ว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่เต็มรูปแบบเหมือนเดิมอาจจะมีพิเศษซึ่งอันนี้เราจะอุบเรื่องศิลปินรับเชิญไว้อะไรครับแต่ว่า มีแน่นอนครับเดี๋ยวพี่บอยพี่ดุลก็จะมาค่อยๆอธิบายคุยกันไปคร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณบอยตรายแล้วก็คุณอดุลเนี่ยก็อยู่ในสายกับเราแล้วโฟนอินเข้ามาขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Family Time ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะได้กล่าวอะไรกับแฟนเพลงหน่อยได้มั้ยคะเพราะว่าเขาตั้งตารออยู่เหมือนกันว่าโอ้ย Friday จะมีคอนเสิร์ตแล้วเขาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะค่ะ
2: ก็พูดได้แค่ว่าคิดถึงเชียงใหม่จังเลยครับอยากไปเล่นดนตรีที่เชียงใหม่มากๆครับ
0: ฝ่
2: าย เด
0: ย
2: ์นี่ฝ่ายเดย์เคยจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่แบบคนเยอะๆครับล่าสุดก็คือ20ปีมาแล้วครับก็เลยก็การกลับมาในรอบ30ปีไอ้ครบรอบ30ปีนี่ก็น่าจะเป็นโอกาสวาระที่ดีครับที่จะได้กลับมาเจอคนเชียงใหม่ครับผม
0: ค่ะเห็นบอกว่าตลอดช่วง30ปีนี่มีโมเมนต์กับแฟนเพลงที่วงยังจดจำได้ไม่ลืมมีโมเมนต์พิเศษไหมคะอยากจะให้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
2: โมเมนต์โอ้โห30ปีนะครับ
0: ค่ะ
2: 30ปีก็มาเราก็มีเรื่องราวเยอะแยะที่ประทับใจครับมีตั้งแต่แบบเราเจอแฟนเพลงที่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยครับจนวันนี้ก็จูงลูกมาดูคอนเสิร์ตเราหรือว่ามีแฟนเพลงที่บอกว่าเออเนี่ยเราแต่งงานกันเพราะเพลงของไฟเลนะอะไรเงี้ยก็มีครับ
0: ค่ะถ้าอยาก
2: ค
0: ่
2: ะครับ
0: พูดได้เลยค่ะเล่าได้คือโมเมนต์ที่เราประทับใจเราก็รู้สึกว่ามีความพิเศษกับทางแฟนเพลงด้วยเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยแฟนคลับหรือว่าแฟนเพลงเยอะมากนะคะสำหรับวงไฟเดย์เพราะว่าปอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะปอเป็นหนึ่งในนั้นในแฟนคลับเพราะว่าแล้วก็คือจะฟังตลอดเลยนะคะค่ะ
2: ขอบคุณมากครับก็จริงๆเพลงของ Friday เนี่ยก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่เหมือนแบบสะท้อนเรื่องราวชีวิตที่มันใกล้ตัวครับเพลงมันก็เลยเหมือนเป็นเพื่อนกับคนฟังไปด้วยแล้วเราก็เหมือนเติบโตมาด้วยกันครับแล้วเราก็มันมีโมเมนต์เยอะมากฮะอย่างบางทีคนเลิกกันหรือบางคนเป็นเศร้ามากๆอ่ะเขาก็บอกว่าเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากๆมาได้ด้วยเพลงของเรานะอะไรเงี้ยมันบางทีก็มันก็ทำให้เราแบบรู้สึกดีใจเป็นกำลังใจไปกับเขาครับ
0: อยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยเลือกบทเพลงมาหนึ่งบทเพลงว่าเพลงนี้เพราะอะไรอยากจะถ่ายทอดอะไรสำหรับแต่ละท่านที่ชอบนะคะ
1: ค่ะพี่บอยพี่หนึ่งเอาพี่ก่อนก็ได้ครับถ้าพี่หนึ่งก็น่าจะเป็นหนาวนี้ครับเพราะเพลงนี้ท่านถ้าคิดในเรื่องของเชียงใหม่เนี่ยมันผูกพันเยอะครับเพราะเพลงนี้ตอนที่พี่แต่งเมโลดี้ไว้เนี่ยพี่แต่งที่ร้านสวนนมเชียงใหม่
0: มาม่าตาลน
1: นี่ตัวแฟนตัวจริง
0: ก็ต้องมีนมเย็นด้วยนะแล้วมีขนมปังนึ่ง
1: โอ้ดิเป๊ะเลย
2: คร
1: ับก็ตอนนั้นมาแล้วก็ไปช่วยพี่แท็บพี่ทอมที่ร้านสวนนมเนี่ยครับก็นั่งเพลงแล้วก็มีกีตาร์ตัวหนึ่งก็ทำเมโลดี้เพราะมันหนาวตอนนั้นหน้าหนาวแล้วพอได้เมโลดี้นี้กลับไปคุยกับพี่บอยพี่ดุลก็เฮ้ยเนี่ยได้เมโลดี้มาเพลงหนึ่งจากเชียงใหม่พี่บอยพี่ดุลว่า บรรยากาศฟิลมันต้องมันหน้าหนาวอ่ะมันต้องเป็นไปทางนี้แน่ๆแล้วพี่บอยดึงเขาก็ช่วยกันทำให้เกิดเพลงหนาวนี้ฉะนั้นแต่ความรู้สึกผมก็คือเพลงเนี้ยมันคือเป็นเพลงที่ฟรายเดย์ทำร่วมกันแล้วก็ต้นกำเนิดมันก็มาจากเชียงใหม่ครับ
0: ค่ะสำหรับพี่บอยล่ะคะเลือกเพลงอะไรดีคะ
2: ก็ถ้าพี่รู้สึกว่าเพลงที่มันเป็นเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของฟรายเดย์ครับก็น่าจะเป็นเพลงชั่วโมงต้องมน
0: ครับ
2: เพราะเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็ต้องหุบยิ้มไม่ได้อ่ะมันเป็นเพลงที่
0: เป็นเพลงจีบนะเป็นเพลงจีบ
2: ใช่กุ้งติ่มน่ารักแล้วก็เป็นส่งพลังงานบวกครับอย่างนี้ก็แล้วมันก็เหมือนกับมันถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนรอที่จะฟังเพลงนี้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเราอยากจะเล่นเพลงนี้เวลาไปเจอใครเราก็อยากจะเล่นเพลงนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ความรู้สึกพลังบวกนะคะให้กำลังใจและฮิวใจได้ค่ะอีกท่านละคะอีกท่านเลือกเพลงอะไรดีคะ
1: พี่ดุลยังไม่มา
0: อ๋อพี่ดุลยังไม่
2: พี่ดุลยังไม่เข้ามา
1: น่าจะไปรับลูกอยู
0: ่อ๋อได้เลย ก็คือหลายบทเพลงเลยนะคะที่แต่ละบทเพลงเนี่ยเขามีสตอรี่มีความทรงจำเพราะว่าถ้าเราเก็บช่วงโมเมนต์ในแต่ละช่วงเวลาในช่วงชีวิตของเราด้วยเราก็จะนึกภาพแล้วนึกเพลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกครับมันเพลงมันเหมือนปักหมุดเราอะฮะ
0: ใช่
2: ให้พี่ตอบแทนพี่ดุลได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะ
2: พี่ดุลเนี่ยให้พี่ดุลเขาตอบว่าเพลงฉันมีความสุขละกันเพราะว่ามันเป็นเพลงเดบิวต์เพลงแรกของไฟดีครับแล้วก็เป็นเพลงที่มันเป็นชื่อคอนเสิร์ตนี้ด้วยก็คือ30ปีฉันมีความสุขเนอร์เนี่ยครับฉันมีความสุขเนี่ยมันคือเพลงแรกที่เรารู้จักที่เพลงเปิดตัวเราแล้วก็เดินทางมาถึง30ปีแล้วถึงวันนี้ครับ
0: ค่ะแสดงว่าในโมเมนต์ต่างๆวิธีการทำงานแล้ว30ปีที่ผ่านมาเนี่ยความการทำงานมันเปลี่ยนไปไหมคะยุคสมัยตอนนี้มันยุคดิจิทัลหรือว่าบางทีอาจจะมี AI เข้ามาการทำงานของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะมุมมองในการทำเพลง
2: ก็โอ้ยก็ AI ก็สนุกดีครับไว้แต่งรูปแปลกๆได้อะไรเงี้ยไม่ใช่หมายถึงว่ากับการทำเพลงมันก็เป็นเครื่องมือชนิดนึงฮะ
0: ค่ะ
2: มันก็เป็นเครื่องมือใหม่ๆที่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำด้วยขนบธรรมเนียมเดิมๆที่จะไม่เปลี่ยนตัวเองเช่นเหมือนกับการแต่งเพลงเนี่ยมันก็ควรจะเป็นออกมาจากตัวเราหรือว่าเราก็อยากเมสเซจการสื่อสารเนี่ยมันเป็นความสนุกของเราที่เราได้ทำเพลงแต่งเพลงอ่ะฉะนั้นเราก็ไอ้พวกเครื่องมือพวกนี้มันก็เหมือนมาเป็นตัวช่วยเรามากกว่าไม่ใช่มาแย่งเราทำเราไม่ให้มันทำหรอก
0: ครับถูกต้องเพราะว่าไปดูไปสำรวจเรื่องของการฟังเพลงของแต่ละเจนนะคะตอนนี้เจน X เจน Y นะคะก็ฟังเพลงเก่าๆเพลงเก่าๆที่ฟังเพลงเก่าๆแบบเบเกอรี่ยังชอบนะคะอย่างไฟเดย์ก็ทำงานกับเบเกอรี่ด้วยใช่ไหมเห็น
1: การเก่ากลางใหม
0: ่นะคะการเก่ากลางใหม่แล้วทีนี้
1: เก่ามาก
2: เก่าแล้ว
0: แล้วทีนี้วันที่6กันยาเนี่ยค่ะก็จะมีพิเศษด้วยนะคะเขาบอกว่าจะมีความพิเศษที่จะส่งให้กับทางแฟนเพลงด้วยนะคะวันที่เราจัดคอนเสิร์ตกันค่ะ
1: ก็อย่างที่บอกครับว่าก็เราก็เหมือนยกเพลงยกเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยฮะเป็นคอนเสิร์ตเนี้ยจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่เลยแต่อันนั้นก็เป็นแน่ๆก็คือมันก็จะมีทั้งหมดที่กรุงเทพที่มันจะมาเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ด้วยแต่มันก็จะมีความพิเศษที่เพราะมันเป็นเชียงใหม่ฮะถ
0: ้
1: าเรามาที่เชียงใหม่เราก็อาจจะมีสิ่งที่มันพิเศษสำหรับการที่เรามีคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่โดยที่เรายังอาจจะอุบไว้ก่อนเรื่องแขกรับเชิญหรืออะไรบางอย่างที่มันต้องพิเศษ
0: มีเกสด้วยมีเกสด้วยจะอุบไว้ก่อน
2: มีเกสที่กรุงเทพ
0: ค่ะ
2: มีครับแล้วก็เรายังขอไม่บอกว่าอาจจะมีเกสเพิ่มเติมด้วยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่คอนเสิร์ตเราเล่นที่กรุงเทพไปก็มีเพื่อนๆศิลปินที่แบบอยากจะขึ้นมาแจมอยากจะมาแจมด้วยอ่ะอยากจะขอมาด้วยอย่างเงี้ยก็มีฮะเพราะว่าเขาเสียดายมากที่เขาไม่ได้ขึ้นงานนั้นอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะมาด้วยอย่างเงี้ยก็มีครับมีคนบอกมา
0: ก็มี
2: อุบไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกใครเลย
0: ค่ะ แต่เห็นตอนนี้เปิดซื้อบัตรแล้วตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าผลตอบรับหรือฟีดแบคดีนะคะเพราะว่าบัตรราคาไม่แพงเลย
1: แ
0: ล้วทีนี้ดูเบเนฟิตหรือว่าการที่จะได้ใกล้ชิดกับศิลปินเนี่ยเขาบอกว่า800คนแรกนี่จะได้รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นรุ่นลิมิเต็ดของงานด้วยนะคะแล้วก็จะมีเหมือนกับไฮบายด้วยนะคะไฮบายนี่ได้ทุกคนเลย
1: จะเป็นสิทธิพิเศษ
2: ได้ทุกคนเลยครับ
1: เกาหลีครับเราจะเป็น
0: ค
1: ่
0: ะ
2: แต่ว่าเราจะมีหลังจากไฮบายเนี่ยมันจะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะพี่หนึ่ง
1: เป็น
0: goodbye session
1: goodbye session ครับ
2: goodbye session เราก็จะมีเหมือนกับเล่นดนตรีเพิ่มเติมอีกนิดนึงหลังจากคอนเสิร์ตจบครับ
0: อุ้ย
1: พิเศษมาก
0: โอ้โหคอนจบแต่ว่าคนเราไม่จบ
1: ไม่จบครับเราจะ
2: ผมเล่าบรรยากาศให้ฟังนิดนึง
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: ที่กรุงเทพเนี่ยครับพอตอนที่เป็นช่วง Goodbye Session เนี่ยมันก็จะเหลือกันอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็ให้ขอเพลงได้เลยว่าจะเล่นเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงอะไรครับมันก็จะเป็นเพลงที่พิเศษมากแล้วมันก็จะไม่ซ้ำกับอะไรเลยครับ
0: ค่ะก็เป็นช่วงทอล์กด้วยร้องเพลงใกล้ชิดด้วยนะคะใช้เวลา ร่วมกันนะคะบอกลากันแบบไม่รีบแล้วก็เป็นการจบที่แบบอบอุ่นจริงๆนะคะค่ะเห็นมี BVP ด้วยนะคะมีโฟโต้กรุ๊ปด้วยนะคะมีโมเมนต์ดีๆที่ร่วมกันโอ้โห
1: คุ้มครับอิ่มเอมมากแน่นอนเพราะว่าจริงๆถ้าเราเล่นถึงเที่ยงคืนเราคงก็จะเล่นแต่คิดว่าทางมหาลัยจ้าจะไม่ให้
0: จริงๆแล้วเปิดประตูเปิดเนี่ย4โมงเย็นแล้วเริ่มโชว์6โมงนะคะก็ประมาณ3ชั่วโมงได้ไหมคะ3หร
1: ือ
0: 4ชั่วโมงนะคะ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวคนไม่กล้ามาเพราะเราเล่นเต็มที่จริงๆฮะเราเล่นคือเราจริงๆที่กรุงเทพเราก็วางแผนว่าประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าถึงเวลาจริงๆมันก็4ชั่วโมงยังไม่ยอมกลับกันนะครับ
0: โมเมนต์ที่มาเชียงใหม
1: ่
0: มีคอนเสิร์ตครั้งไหนที่มาเชียงใหม่แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหอยากจะมาลงหลักปักฐานเหมือนพี่หนึ่งมาอยู่เชียงใหม่12ปีคุณบอยไตรไม่อยากจะมาลงหลักปักฐานที่เชียงใหม่มั้งเหรอคะ
2: โอ้โหอยากไปมากครับผมชอบเชียงใหม่มากๆแล้วก็คือโดยเฉพาะอาหารเชียงใหม่นี่คือที่สุดแล้วผมชอบมากครับแล้วก็ร้านรวงร้านเล็กๆมีชีวิตชีวามากผู้คนยิ้มแย้มผมชอบมากเลยฮะแล้วก็บอกกับเพื่อนทุกครั้งเลยว่าทุกครั้งที่ไปเล่นดนตรีที่เชียงใหม่เนี่ยกลับมานี่มันจะเยียวยาจิตใจเรามากเลยอ่ะเหมือนกับคนเชียงใหม่แบบให้การต้อนรับเราดีมากเลยครับเราจะได้พลังกลับมาทุกครั้งเลยวันคราวนี้ก็อยากจะเอาพลังไปมอบให้คนเชียงใหม่บ้างครับ
0: สุดยอดมากนะคะ
1: จริงพี่บอยนี่มาเชียงใหม่บอยกับผมอีกนะสมัยก่อนมาสวนนมนี่มามาตลอดนี่มาก่อนผมอีกนะมากันก่อนเลย
0: ยุคโหยุคนานมาแล้วใช่ไหมคะ
1: เป็นสวนนมที่อยู่ตรงข้ามวอร์มอัพนะครับ
0: ข้ามวอร์มอัพตรงประเสริฐ
1: ตรงข้าม
0: เมื่อก่อนเขาเรียกว่ากาดเชิงดอย
2: ตรงสวนสุขภาพ
1: มีก่อนนั้นก็คือสวนสุขภาพด้วยครับเนี่ยพี่บอยมาตั้งแต่ตอนนั้น
0: โอ้โหเขาเรียกว่ายุคดั้งเดิมนะคะยุคดั้งเดิมค่ะก็พิเศษจริงๆนะสำหรับไฟเดย์ที่เราจะมีการเล่นคอนเสิร์ตที่รวบรวมเพลงนะคะเพลงในตำนานเพลงที่ฮิตตลอดกาลเพลงที่ฮิวใจโอ้โหจริงๆแล้วปออยากจะไปเพราะปอก็จะชวนหลานไปด้วยชวนเพื่อนไปด้วยนะคะ
2: ทำไมคุณปอบอกว่าจริงๆแล้วอยากจะไปเหรอครับไม่ไปเหรอครับ
0: จริงๆอยากจะไปหมายถึงว่าเราต้องไปซื้อแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ให้หลานให้หลานเข้าไปดูแล้วให้หลานเข้าไปดูไปดูแล้วค่ะไปดูโซนแล้ว
2: โอเคต้องมาแล้วมาเจอกันครับอยากจะเจอทุกคนจริงๆไม่คือจริงๆไม่ได้คิดภาพว่าจะมีคนมาเยอะมาน้อยเลยฮะก็แบบเราก็มีโอกาสได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่เชียงใหม่เราก็อยากจะได้เจอทุกคนถ้าเป็นไปได้ครับถ้ามากันได้ก็มาเจอกันครับ
1: เหมือนกับเมื่อตอน20ปีที่แล้วที่พยับอะครับเราที่เราที่จะคุยก็คือเขาจะเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษากันมาเดาว่าตอนนี้เขาคงมีลูกมีแฟนซึ่งมันเป็นจำนวนที่น่าจะคูณจากจำนวนเดิมได้แล้วเราก็อยากให้ทุกคนนั้นมาบรรยากาศเดิมๆแล้วก็พาลูกซึ่งไม่เคยเข้าใจบรรยากาศพ่อแม่ตอนนั้นมา
2: ไม่ต่อให้วันนั้น
0: ส่งต่อ
2: ให้วันนั้น เคยมาแล้วก็ถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่มีใครก็มาได้ครับ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ไม่มีใครเดี๋ยวเราดูแลเอง
0: ค่ะต้องรีบเลยนะคะรีบไปกดบัตรได้เลย www.ihaveticket.com นะคะ ticket.com แล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่าแต่ละที่แต่ละโซนเป็นยังไงบัตรราคาเท่าไหร่นะคะ Facebook Fanpage Cat Radio แล้วก็ทางเพจของ Friday ก็มีนะคะแต่จริงๆเราเล่าถึงประสบการณ์อะไรต่างๆได้อีกนะคะเพราะยังมีเวลาอยู่ค่ะอยากจะกล่าวถึงแฟนเพลงหรือว่าอยากจะพูดถึงการทำเพลงยังไงบ้างแล้วก็มุมมองเป็นยังไงบ้างค่ะเล่าได้เลย
2: Friday เนี่ยจริงๆแล้วเรา30ปีเนี่ยแต่ว่าเรามีช่วงเวลาที่เป็นเรียกว่าไงหายจากกันไปอยู่ช่วง1-7ปีครับที่แบบเหมือนกับเราห่างๆกันแหละแล้วเราก็ไม่คุยกันแล้วก็ไม่ทำไม่รับงานอ่ะไม่ได้เล่นดนตรีไฟเดย์มาเรียกว่า7-8ปีครับแล้วก็คอนเสิร์ตเนี้ยคอนเสิร์ต30ปีที่ผ่านมาคือการกลับมากับได้กลับมาคุยกันอีกครั้งแล้วก็ทำคอนเสิร์ตนี้ครับแล้วก็พบว่าเฮ้ยการเล่นดนตรีกับเพื่อนเนี่ยแหละมันเป็นความสุขที่สุดแล้วล่ะครับแล้วก็เราก็เลยคิดคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตเนี้ยว่าLove TVTนะครับ
0: คือคอนเสิร์ต
2: ที่พูดถึงเรื่องการส่งความรักการมีความรักต่อกันแบบยั่งยืนนะครับเราไม่อยากจะปล่อยมือกันอีกต่อไปแล้วล่ะเราจะทำเพลงกันต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับคอนเสิร์ตเนี้ยพอเราตั้งใจว่าจะทำคอนเสิร์ตแล้วก็ทำเพลงใหม่ขึ้นมาด้วยซึ่งเพลงใหม่เนี้ยก็จะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่พูดเรื่องเนี้ยพูดเรื่องว่าเราไม่อยากจะรักกันแบบฉาบฉวยต่อไปแล้วเราอยากจะฉันอยากจะรักเธอแบบให้มันยาวนานและยั่งยืนนะครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นเพลงใหม่เนี่ยชื่อเพลงว่า Love Tivity ครับยังไงเดี๋ยวฝากพี่หนึ่งฝากให้คุณปอด้วย
0: ยาวนานและยั่งยืนนะคะ
2: ครับเป็นเพลงใหม่ในรอบกี่ปีพี่หนึ่ง
1: ก็น่าจะ8เอ้ยไม่ใช่สินะก็ต้อง
2: ห
1: ลังเกิน
2: อาจจะ10ปีได้นะ
1: ใช่ครับก็มันก็เกี่ยวเนื่องกับตัวคอนเสิร์ตด้วยเลยครับเพราะเราก็รู้สึกว่านอกจากพวกเราเอง3คนนะครับที่กลับมาเล่นด้วยกันเราก็แฟนเพลงเราก็โตมากับเราด้วยเหมือนกันแล้วก็เราก็อยากให้เขามีการใช้ชีวิตที่ยาวนานแล้วก็ยั่งยืนมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันเราก็เลยคอนเสิร์ตนี้มันก็เลยเป็นคอนเซปต์นี้ด้วยก็คือมันต้องไปจะทำยังไงที่จะอยู่ด้วยกันได้ยาวนานและยั่งยืนเราก็อยากให้แฟนเพลงเรามีอายุที่ยืนมีสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดีจะได้อยู่กันเป็นนานๆฟังเพลงที่ดีการกินอาหารที่ดีทุกอย่างไม่เคยเลยกลายเป็นคอนเสิร์ตรูปแบบนี้ขึ้นมา
0: คือแนวเพลงเราก็จะเป็น
2: เราเดิมกันอยู่แค่นี้แล้วล่ะ
1: แฟนเพลงก็มีอยู่แค่นี้ด้วย
0: ตอนนี้คนรุ่นใหม่เริ่มฟังกันแล้วค่ะเขาชอบเพลงที่แบบว่าตลอดการที่ตลอดการของแต่ละวงดนตรีนะคะพูดถึงทำนองเมโลดี้ต่างๆหรือว่าแนวเพลงก็ยังคงทำเหมือนเดิมใช่ไหมคะจะมีอะไรพิเศษไปกว่านั้นไหมคะเรื่องของเมโลดี้เรื่องของทำนองเรื่องของแนวเพลงอะค่ะ
2: ก็พอเรากลับมาทำเพลงด้วยกันมันเหมือนทุกอย่างมันโฟล์แม้มันทำเหมือนเดิมอะครับมันเป็นอะไรมันเป็นแนวทางของเราอะที่มันเราก็จะพูดเราจะหาท็อปิกที่เราอยากจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ทำเมโลดี้ขึ้นมาแล้วก็แต่งเป็นเพลงทำดนตรีด้วยกันออกมาเราใช้วิธีเดิมๆที่เราทำงานเนี่ยแหละครับแล้วก็คิดว่ายังไงก็ขอบคุณมากที่ฟังเพลงของพวกลุงนะ
0: พอรุ่นใหม่ชอบเพราะว่าถามเด็กๆแล้วเมื่อกี้มีน้องนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วปอก็เลยร้องเพลงให้เขาฟังเขาบอกเขาเคยได้ยินเพลงหนาวนี้เพลงชั่วโมงต้องมนเนี่ยค่ะสองเพลงนี้เขาได้ยินแล้วเขาก็ฟังด้วยนะคะน้องอยู่ปี2ปี3อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าก็ฟังรู้จักเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มาจอยกันครับผมขอบคุณมาก
0: ค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรถึงแฟนเพลงไหมคะว่าเราจะเจอกันวันที่6กันยายนนี้กับ Cat Life Friday 30ปีฉันมีความสุขเนอ
1: ครับแล้วก็สำหรับผมนี่ความรู้สึกของการดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่เหมือนกับในผับในบาร์ในร้านเล็กๆนี่มันก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งแต่คอนเสิร์ตที่มันเต็มรูปแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยถ้าเป็น Friday เนี่ยก็นั่นนะครับก็ย้อนกลับไปตั้ง20ปีที่แล้วแล้วตอนนั้นก็เท่าที่เด็ก3คนที่โตมาเป็นวัยรุ่นตอนนั้นจะทำได้ตอนนี้มันก็เป็นผู้ใหญ่3คนเนี่ยครับที่พยายามจะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่เต็มรูปแบบที่สุดในชีวิตที่เราทำณปัจจุบันนี้ได้แล้วเราก็เชื่อว่ามันดีที่สุดในชั่วโมงนี้ที่เราทำแล้วเราก็รู้สึกว่านี่เป็นบ้านของเราเชียงใหม่ที่ผมก็อยากให้แฟนเพลงที่เชียงใหม่เนี่ยได้ดูเหมือนไม่ได้ต่างกับที่กรุงเทพเลยว่ามันมีความสมบูรณ์ที่สุดและเรามามีความสุขมาร้องไห้มานึกถึงอดีตต่างๆที่ผ่านมาเด็กเชียงใหม่เองก็มีอดีตของเขาแบบไหนทุกคนมีอดีตแบบไหนจนถึงวันนี้เขารู้สึกยังไงกับ Friday และเพลง Friday เนี่ยผ่านช่วงเวลากับเขามาเป็นยังไงอยากให้เขารู้สึกตรงนั้นแล้วมาด้วยกันในวันที่6นี้ครับ
0: ค่ะคุณบอยล่ะคะ
2: ครับผมก็ขอบคุณแล้วกันนะครับก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนนะครับที่ยังอนุญาตให้เพลงของ Friday อยู่ในความทรงจำของคุณนะครับก็เราก็หวังว่าเราจะยังได้ร้องเพลงด้วยกันต่อนะแล้วก็มีโอกาสเราก็อยากจะได้เจอกับทุกคนในคอนเสิร์ตนี้ครับ
1: ครับก็พี่ฝากแทนพี่ดุลด้วยพอดีพี่ดุลเขาโทรมาเมื่อกี้พอดีว่าเดี๋ยวเป็นพี่หนึ่งพี่ดุลพูดแทนไปก่อนเลยก็ได้ครับก็พี่ดุลก็คงขอบคุณในเรื่องว่าคือคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยวิทยาการของเครื่องดนตรีหรือว่าความการที่เราเล่นด้วยกันมานานเนี่ยครับเราก็พยายามทำพาร์ทของดนตรีเสียงของดนตรีทุกอย่างการเรียบเรียงเพลงเนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบแล้วก็มันเหมือนเป็นสตอรี่เรื่องนึงนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาชมว่าFriday จะพาทุกคนจากจุดเริ่มต้นไปพร้อมๆกันยังไงจนถึงจุดสุดท้ายนะครับนะคร
0: ับ ค่ะอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันวันที่6กันยายนหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะประตูเปิด4โมงเย็นแล้วก็เริ่มโชว์6โมงเย็นนะคะไปกดกันได้เลยนะคะรีบกดกันเลยที่ www.ihaveticket.com แล้วก็มันจะมีความพิเศษนะคะแล้วก็การสร้างความทรงจำดีๆแล้วก็รวบรวมประสบการณ์ที่สเปเชียลนะคะพิเศษมีเกสพิเศษด้วยนะคะยังไงแล้วก็ไปเช็คอินกันได้นะคะบทเพลงทุกบทเพลงที่เราอยากจะฟังกันแล้วก็นึกถึงประสบการณ์หรือว่าช่วงเวลาที่น่าจดจำนะคะไปด้วยกันค่ะกับ Cat Life Friday 30ปีฉันมีความสุขเนอวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคุณหนึ่งเกรียงไกรวงวานิชคุณบอยไตรภูมิรัตน์แล้วก็คุณอดุลด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังบทเพลงชั่วโมงต้องมนที่ยังฮิตฮอตตลอดกาลค่ะ
1: ขอบคุณครับผม
2: ขอบคุณ
1: เจอกันครับผม
2: ค่ะเจอกันครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

0: ประมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
5: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
8: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้ว ยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าได้เวลาอู้จ๋าได้เวลาฟังเพลงได้เวลาทักทายแล้วก็นำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆกับคุณผู้ฟังกันแล้วนะเจ้าแรงวันอังคารเจ้าวันอังคารที่11สิงหาคม2569เจ้าช่วงเวลาของการเลิกงานช่วงเวลาของการเติมพลังเข้าแรงหรือว่าบางท่านกำลังปรุงแต่งเมนูแรงกันอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับทุกๆเมนูมีเมนูที่เลิศๆลำถูกปากกันกูบ้านกูจองเลยนะเจ้าใครที่ขับรถอยู่เดินทางอยู่เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะเจ้าช่วงนี้ฝนตกกันหลายพื้นที่ในเมืองเจียงใหม่ในเจียงใหม่บ้านเฮาฝนตกหลายพื้นที่นอกคุณผู้ฟังในตัวเมืองเองบนกตะกี้เกาะเจ้าเจ๊ะแจ๊ะมาเหมือนกันนะเจ้าฝนก็มอกย่างเฮาไปตังใดบ่ได้เนี่ยนะเจ้าขังเฮาไว้ในอาคารบ้านจองเนี่ยเนาะแต่ก็ด้วยความระมัดระวังคุณผู้ฟังต้องประมาทกับเรื่องของการเดินทางโดยเด็ดขาดนะเจ้าโดยเฉพาะช่วงที่มีพื้นที่ที่มีฝนตกกันนะเจ้าด้วยความห่วงใยรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3สุมหาตะเจ้าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าซึ่งก็อยู่กับคุณผู้ฟังมีคนยั่วคุณสุธรรมรีพอต้มระไส้หมูอร่อยคุณต้องซื้อมาฝากตัวนะเจ้าเนาะซื้อมาฝากตัวเนอร์คุณผู้ฟังเจ้าในชั่วโมงนี้ตอนเนี้ย6โมงแรงเนี่ยตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่คุณผู้ฟังเจ้าในเจียงใหม่เจียงไฮลำปางแพร่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ลำปูนซึ่งเจียงใหม่เนี่ยจังหวัดเจียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีฝนตกหลายพื้นที่ขนาดเลยบอกว่าจะเป็นฟ้างแม่อายเวียงแหงเจียงดาวชัยปราการแม่แตงพร้าวแม่ริมสันทรายดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่อ่อนแล้วก็ดอยเต่าเนาะคุณผู้ฟังหลายพื้นที่เจ้าที่มีฝนตกในชั่วโมงนี้ตอนนี้เพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังกับการเดินทางเป็นพิเศษเนาะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยเลยสำหรับการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือวันนี้นะเจ้าวันนี้ค่ำวันนี้เจ้า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเจ้าเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแห้งเจ้าขอฮือประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าหรือโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนบ้านเฮาค่ำวันนี้เป็นต้นไปเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปางพะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าก็หลายพื้นที่อยู่นะสำหรับค่ำวันนี้นะเจ้าค่ำวันนี้จนถึงวันพุธเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นการรายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าแล้วก็ในการที่จะเตรียมความพร้อมเนาะหลายท่านหลายคนก็กังวลคุณผู้ฟังกังวลในเรื่องของฝนตกต่อเนื่องเนี่ยเปิ้นเตือนภัยในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบ้านเฮาจะได้รับผลกระทบกันก่อนนะเจ้าเนาะบ้านเฮาจะได้รับผลกระทบกันก่อนอันนี้ก็ต้องติดตามเนาะคุณผู้ฟังซึ่งจากการที่ติดตามข่าวสารจากทีมข่าวสวทเจียงใหม่น้องเอพี่มนกันนะเจ้าคุณคมสันเปิ้นก็บอกว่าความเป็นไปได้ในช่วงนี้ที่เปิ้นได้ไปติดตามการรายงานการทำงานจากชนประธานเจียงใหม่นะเจ้าซึ่งเปิ้นก็มีการรายงานเนื้อหาทราบซึ่งก็เชื่อว่าจะมีผลกระทบนะเจ้าในเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่บ้านเฮาเนาะซึ่งในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังเจ้าแม่น้ำปิงที่จุด P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่2.74 เซนติเมตรซึ่งก็
ยังถือว่ายังต่ำกว่าวิกฤตนักอยู่เนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าเราก็จะรายงานทุกคุณผู้ฟังได้รับทราบถ้าว่ามีความเคลื่อนไหวในเรื่องของระดับแม่น้ำนะเจ้าหรือคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเหนือของเมืองเจียงใหม่เนี่ยนะเจ้าฟางแม่อายชัยปราการแม่แตงแม่ริมเป็นจะได้กันพ้องนะเจ้าเจียงดาวเป็นจะได้กันพ้องฝนตกก่อนะเจ้าฝนตกนักก่อระดับน้ำในแม่น้ำที่อยู่บริเวณใกล้บ้านของท่านเป็นจะได้พ้องในพื้นที่ของท่านนะเจ้าน้ำเปลี่ยนสีก็ระดับน้ำมีความเคลื่อนไหวก่ออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเฮาก็จะต้องบ่มองข้ามผ่านเฮาจะบ่ละเลยนะเจ้าเฮาจะต้องมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องหากว่าคุณผู้ฟังบ่ฮู้ว่าจะต้องไปติดตามสถานการณ์อะหยังกันตั้งใดนะเจ้าแนะนําให้ติดตามสวทเจียงใหม่แห่งนี้เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่แห่งนี้เฮาพร้อมที่จะรายงานสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนวันนี้เลือกเพลงมาทักทายกับคุณผู้ฟังกันแล้วนะเจ้าและตอนนี้ก็ยังมีงานเพลงที่จะเตรียมมาฝากขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งนะเจ้าผ่านต่างช่องทางไลฟ์ TikTok DJ เก่งขอบคุณนักๆนะเจ้าที่ติดตามไลฟ์กันตัวทักทายกันเข้ามานะเจ้าขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้กันตัวนะเจ้าในช่วงเวลาแรงๆจะอีนะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังกันไปจนถึง1ทุ่มนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังที่ติดตามทางวิทยุนะเจ้า FM 93.25 MHz ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเช่นกันเจ้า

ค่คนคุยเนื้อเจ้างานเพลงลูกทุ่งม่วนๆฟังสบายๆแห่งเพลงนึ่งที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับทุกท่านทุกคนเนื้อเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้เนื้อเจ้าแรงวันนี้แรงวันที่หลายท่านหลายคนก็พร้อมที่จะเดินทางเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนื้อเจ้ามีคุณผู้ฟังบอกว่าแต่ว่าขอเพลงมาได้ฟังพอดีเวลาหมดก่อนย้ำมาแห่งกรรมกันละกันเนื้อเจ้าว่าขอเพลงอันอย่างถ้าหากว่าบัติคัดอันอย่างกระเดียวเปิดให้ฟังเจ้าขอบคุณกุท่านกุคนที่ติดตามน้องเก่งเนาะในทุกๆช่องทางที่เราติดตามรายการกันได้ในช่วงเวลานี้มาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยเจ้าคุณผู้ฟังจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่เนื้อเจ้ารายงานข่าวเมื่อ4โมงเกินตะกี้ที่ผ่านมาเจ้าที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชนประธานที่1จังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้คุณผู้ฟังฟังกายน้องเก่งเตือนนะเจ้าที่จะต้องมาอู้เรื่องของน้ำเรื่องของฝนเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้ทุกท่านได้ทราบนะเจ้าซึ่งตะกี้นี้ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้านายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าโดยมีนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้าห่วมฟังการฟังข้อมูลนะเจ้าจากหลายสำนักเพื่อที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปสื่อสารให้กับประชาชนนะเจ้าเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเนาะคุณผู้ฟังเจ้าพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยการประชุมครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานแล้วก็เตรียมรับมือเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าซึ่งจากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเปิ้นได้ระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีฝนหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะเจ้าโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงฝนที่ตกหนักมากบางแห่งตัวซึ่งก็อาจจะส่งผลคือเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะเจ้าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการกับปัญหาภัยแล้งคือพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในระยะต่อไปนะเจ้าขณะเดียวกันเจ้าประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนแล้วก็คาดว่ามีแนวโน้มจะคงสภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์2570เนื้อเจ้าต่างด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็ได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศปริมาณน้ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการข้อมูลแล้วก็แผนปฏิบัติงานร่วมกันเนื้อเจ้าเพื่อที่จะให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนเนื้อเจ้าแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับทั้งสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนะเจ้าเนาะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ฟังจะสามารถติดตามเกาะติดสถานการณ์นะเจ้าซึ่งเป็นภัยพิบัติเนาะคุณผู้ฟังภัยพิบัติที่เฮาใจเฮาเนี่ยก็บ่อยากมันเกิดขึ้นแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องที่เฮากั้นเฮาห้ามบ่ได้นะเจ้าเพราะนั้นการติดตามสถานการณ์การติดตามเพื่อที่จะให้มีการป้องกันนะเจ้าแก้ไขก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะคุณผู้ฟังเป็นการป้องกันแล้วก็เตรียมตัวกันไว้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็มันตรวจติดตามสถานการณ์ในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติในช่วงนี้นะเจ้าก็มันอาจจะดูเป็นเรื่องที่หลายท่านหลายคนฟังแล้วบอกรู้สึกว่าเบื่อนะเจ้าน้องเก่งอู้เรื่องก้าฝนอู้เรื่องก้าน้ำนะเจ้าอู้เรื่องก้าน้ำก้าฝนนะเจ้าเนาะฟังเบื่อเตื้อเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะมันเป็นเรื่องที่สำคัญเจ้าแล้วทุกคนก็ควรจะได้หูตวยนะเจ้าฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้สื่อสารผ่านในช่องทางของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าบอกว่าจะเป็นตั้ง FM
93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ช่องทางไลฟ์ของน้องเก่งตุ่ยนะเจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ติดตามเจ้าตะกี้เปิดเพลงแค่คนคุยไปละคุณผู้ฟังมีแฮมนึงงานเพลงที่มันค่อนข้างจะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันดีนะเจ้าน้องเก่งว่ามันต่อเนื่องกันดีกับเพลงจากคุณสารสารสินเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้ากระวังเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอันแอดเพื่อนไว้สบายชัวแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

งานจะคุณจินตราภูลลาภนะเจ้างานเพลงที่มีชื่อว่าแผลใหม่เนาะแผลเก่ามาหายเตื้อแผลใหม่มาแหมาะอันนี้จาชีวิตนะเจ้าอันขมเอาซักแผลนะเจ้ามีคุณผู้ฟังขอเพลงไหมแพรวาเพื่อรำลึกแล้วก็อาลัยพระพันปีหลวงครับโอ้มันเหมาะกับการที่ต้องเปิดเป็นเพลงแรกนะเจ้าต้องขอสุมาเตอร์เนาะเดี๋ยวเอาไว้วันพูกเปิดเป็นเพลงแรกเอากันละกันนะเจ้าน้องมันมาเปิดท้ายรายการนี่มันกับไข่เปิงเนาะขอบคุณนักเจ้าที่แนะนำงานเพลงหากวันพุ่งเนี้ยมีโอกาสติดตามก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาใหม่มาเตือนความจำกันใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังวันพุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่และถ้าหลายคนก็จะเดินทางไปหาแม่นะเจ้ามีอะไรยังพิเศษสำหรับแม่นะเจ้าเนาะแต่ว่าอย่างเฮาท่านบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮาฮักแม่ถึงวันอยู่แล้วนะเจ้าเฮาอยู่ร่วมกันแล้วก็ดูแลกันทุกวันอยู่แล้วนะเจ้าอันนี้ก็ฮะมีอะไรอย่างพิเศษก็ได้นะเจ้ามันอยู่ที่การใช้ชีวิตหรือว่าวิถีของแต่ละคนแต่ละบ้านนะเจ้าเนี่ยเขาก็บอกว่ากันคุณผู้ฟังเจ้าต้องเก่งหันมีประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขานะเจ้าเปิ้ลมีประกาศเนื่องจากไฟฟ้าดับบริเวณสถานีผลิตน้ำแม่กวงตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดเจ้าส่งผลให้กระแสไฟฟ้าในระบบผลิตไม่เพียงพอจึงไม่สามารถที่จะจ่ายน้ำได้ตามปกติก็คือตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึง2ทุ่มนะเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในขณะนี้นะเจ้าก็คือตำบลเชิงดอยตำบลลวงเหนือตำบลสันปูเลยตำบลสันนาเมงตำบลสันพระเนตรตำบลชัยสถานตำบลหนองหอยแล้วก็ตำบลสันกลางนะเจ้าหลายตำบลในพื้นที่ตัวนะเจ้านี่กับประชาสัมพันธ์กันฮือฮับทราบเนาะซึ่งตอนนี้หลายคนอาจจะจมโอ้ยที่บ้านน้ำบลายนะเจ้าอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ก็ถือว่าแจ้งฮือทราบนะเจ้าเนาะจะได้บ่วิตกนะเจ้าเพิ่นบอกว่ามันจะน้ำจะบลายก็ประมาณจนถึง2ทุ่มนะเจ้าอันนี้ก็ฝากไว้ประชาสัมพันธ์กันไว้ผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่ก่อนที่จะถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการเจ้า

งานจากศิลปินไม้เมืองเจ้าอันนี้ต้องเป็นที่ยอมรับเลยเนาะสำหรับซุ้มเสียงของศิลปินที่ฟังเท่าใดก็รู้สึกว่ามันฟังสบายนะเจ้าฟังสบายหูสบายใจอย่างน้อยก็เนี้ยศิลปินคนเนี้ยนะเจ้าศิลปินไม้เมืองน้องอ้อมไม้เมืองนะเจ้าที่ร้องเพลงห้องเพลงใดก็ม่วนอ่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วมันม่วนอกม่วนใจเนาะเจอว่าหลายท่านหลายคนก็จะเป็น FC น้องอ้อมนะจะเป็น FC ไม้เมืองเนาะศิลปินบ้านเฮาหลายท่านหลายคนเนี่ยเปิ้นมีความสามารถในการที่จะถ่ายทอดงานเพลงได้ม่วนบ่ว่าจะเป็นศิลปินคนเมืองในยุคใดก็ตามคุณผู้ฟังเจ้าเนาะตั้งแต่ไอจรันมโนเพชรปีเอสสุนทรีเวชานนท์นะเจ้าเนาะตะก้อนนี้ตะก้อนเลยนี่วงดนตรีสีสมเพชรเนี่ยเนาะถ้าอู้ถึงคนเมืองเจียงใหม่เฮาไอ้ประเสริฐคาร์เนชั่นหลายท่านหลายคนจะจำได้ในเพลงพี่บ้าส่วนปุงนะเจ้าเนาะอย่างไอ้นัทสมัยตะก่อนที่ไอ้นัทจะเป็นเดอะเพิร์ก่อนที่จะเป็นนัทกิตติสารเนี่ยก็เป็นสาวปะบงมาก่อนนะเจ้าโอ้แต่ละคนมีเรื่องราวมีตำนานที่จะได้เล่าเนาะถ้าหากว่ามีโอกาสดีๆน้องเก่งอาจจะเจอศิลปินคนเมืองบ้านเฮาสักคนหนึ่งมานั่งเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่อดีตที่โด่งดังจนถึงวันนี้จื่อมีไหนคนรู้จักก่อเนี่ยนะเจ้าเนาะน่าสนใจเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสน้องเก่งจะทำเนาะในช่วงเวลาของรายการรอบวิ่งเจียงใหม่แรงวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพร้อมที่จะต้องส่งท้ายกับคุณผู้ฟังกันแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังกูท่านกูคนที่ติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้า FM 93.25 MHz หรือว่าบางท่านติดตามน้องเก่งผ่านช่องทางไลฟ์ TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าวันนี้น้องเก่งลาไปละส่งท้ายกันก่อนวันพุธปิ๊กมาปะกันใหม่มีความสุขกันนักๆดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้านทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: รัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นส่วนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงบทลงโทษที่มีความรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและตรวจค้นมุ่งเน้นการตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับกรณีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถครอบครองได้และรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
4: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะฉะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่มีอาวุธปืนระบุอยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินว่าหากเป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเก็บไว้ภายในบ้านพกพาไม่ได้กรณีที่นักกีฬายิงปืนที่จำเป็นต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการฝึกซ้อมจะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจำนวนกระสุนและการเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธปืนออกนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะเดียวกันจะกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงบุคคลใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผลิตนาฏควันแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
5: นางสาวรัตนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบสามมาตรการได้แก่บังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้กระทำร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกรวมทั้งสเต็มคีนนิ่งใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบและหากระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือล้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันและยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมกนิษฐาแก้วสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสช่วยเสริมโภชนาการเด็กและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ก รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
7: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่า173เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกินร้อยละ30เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินและที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
9: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะคะว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
8: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจึงต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7วันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรียวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรียวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาน
10: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดยอดพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200ถึง300บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อป
1: และอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือทรงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งานสองทางและมีความทันสมัยทั้งนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ตจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 170% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสขันทหาและปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแคว้นพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้จันทชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นเจ้าชายจันทกุมารทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญขันติบารมีแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานจากความไม่เป็นธรรมอย่างไรก็จะอดทนกล้ำกลืนไม่คิดทำร้ายผู้ที่ทำร้ายตนจันทกุมารชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏเนื่องจากพวกภิกษุสนทนากันเกี่ยวกับพระเทวทัตว่าพระเจ้าอัจฉาตศัตรูเป็นเด็กหนุ่มจึงมีพระทัยเบาหลงเชื่อพระเทวทัตทรงทำปิตุฆาตโดยการปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระชนกด้วยการให้อดพระกรยาหารแล้วใช้มีดกรีดพระบาททั้งสองข้างเพื่อไม่ให้พระชนกเสด็จพระดำเนินด้วยการจงกรมจนกระทั่งสวรรคตในเวลาต่อมาแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธครั้นครองราชแล้วถูกพระเทวทัตยุยงให้ส่งพลธนูไปปรงพระชนพระบรมศาสดาพระเจ้าอาชาติศัตรูตรัสถามพระเทวทัตว่าในเรื่องนี้พระองค์ควรจะต้องทำอย่างไรพระเทวทัตขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูระดมพลธนูมาเป็นจำนวนมากจากนั้นคัดเอาเฉพาะที่ฝีมือดีๆแล้วส่งมาให้ตนพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงรับดำเนินการตามนั้นจึงให้เรียกระดมพลธนูเฉพาะพวกที่ยิงแม่นจำนวน500คนคัดเลือกจากพลธนูเหล่านั้นให้ได้พลแม่นธนูจำนวน31คนแล้วรับสั่งว่าพวกเจ้าจงทำตามคำสั่งของพระเถระทรงส่งพลธนูไปรับคำสั่งจากพระเทวทัตพระเทวทัตเรียกเฉพาะหัวหน้าพลธนูมาวางแผนแล้วสั่งการว่าท่านหัวหน้าขณะนี้พระสมณะโคดมประทับอยู่บนภูเขาคิชฌกูฏพระองค์จะเสด็จจงกรมในที่พักกลางวันอยู่ตรงโน้นส่วนท่านต้องไปซุ่มอยู่อีกด้านหนึ่งยิงพระสมณะโคดมให้ตายด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วค่อยหลบหนีออกมาอีกด้านครั้นวางแผนร่วมกันเสร็จแล้วจึงส่งหัวหน้าพลธนูไปจากนั้นได้ซ้อนแผนจัดวางกำลังพลธนูอีกชุดหนึ่งไว้ที่หนทางนั้นสองคนเพื่อฆ่าตัดตอนสั่งว่าจะมีชายคนหนึ่งเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงปิดชีพชายคนนั้นเสียแล้วกลับมาตามทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้สี่คนสั่งว่าจะมีชายสองคนเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าชายสองคนนั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้แปดคนสั่งว่าจะมีชายสี่คนเดินมาตามทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าคนทั้งสี่เสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางกำลังคนไว้16คนเช่นกันสั่งว่าจะมีชาย8คนเดินมาตามทางที่พวกท่านซุ่มอยู่จนฆ่าคนทั้ง8นั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นการที่พระเทวทัตทำอย่างนั้นเพราะต้องการฆ่าปิดปากคนทั้งหมดเพื่อปกปิดกรรมชั่วของตนขณะนั้นหัวหน้าพลธนูจัดเตรียมอาวุธครบมือขัดดาบทางด้านซ้ายแล้วผูกแล่งธนูไว้ข้างหลังจับคันธนูใหญ่ที่ทำจากเขาแกะ ตรงขึ้นเขาคิจกูฏไปหลบซ่อนอยู่ตามจุดที่วางแผนเอาไว้เห็นพระบรมศาสดาเสด็จจงกรมอยู่จึงยกคันธนูขึ้นแล้วพาดลูกศรดึงสายมาหมายใจว่าจะยิงพระตถาคตแต่ไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ด้วยพระศาสดาทรงให้ขึ้นสายธนูได้เท่านั้นแต่ให้ยิงลูกศรออกไปไม่ได้หัวหน้าพลธนูนั้นเมื่อไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ทั้งลดคันธนูลงก็ไม่ได้จำต้องยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นจึงลำบากกายอย่างยิ่งเหมือนกระดูกสีข้างทั้งสองจะหักมีน้ำลายไหลยืดออกจากปากทั่วทั้งร่างกายเกิดอาการเกร็งแข็งกระด้างเหมือนเครื่องยนต์ติดขัดจึงกลัวตายยืนอยู่ลำดับนั้นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นหัวหน้าพลธนูเหนื่อยล้าแล้วจึงเปล่งพระวาจาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะตรัสปลอบหัวหน้าพลธนูให้เบาใจว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยจงเข้ามาที่นี้เถิดในขณะนั้นอาการแข็งเกร็งของหัวหน้าพลธนูได้คลายออกจึงทิ้งอาวุธเข้าไปหมอบลงเอาหัวซบแทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษล่วงเกินได้ตกถึงข้าพระพุทธเจ้าแล้วข้าพระองค์ช่างโง่เขลานักเป็นคนหลงเป็นคนบาปข้าพระพุทธเจ้ามิได้รู้จักคุณของพระองค์จึงได้มาปรงพระชนชีพของพระองค์ตามที่พระเทวทัตเสี่ยมสอนขอพระองค์โปรดยกโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดแล้วหัวหน้าพลธนูจึงนั่งลงณที่อันสมควรพระบรมศาสดาแสดงธรรมโปรดหัวหน้าพลธนูให้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วตรัสสอนว่าเธอจงอย่ากลับไปตามทางที่พระเทวทัตวางแผนให้แต่จงไปเสียทางอื่นแล้วส่งหัวหน้าพลธนูนั้นไปเมื่อพระบรมศาสดาส่งหัวหน้าพลธนูไปแล้วพระองค์ได้เสด็จจากที่จงกรมไปประทับนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งเมื่อพลธนูอีก2คนไม่เห็นหัวหน้าพลธนูกลับมาที่จุดนัดพบตามแผนทั้งเวลาก็ผ่านไปนานจนผิดปกติคิดว่าทำไมชักช้านักจึงออกเดินสวนทางไปครั้นเห็นพระทศพลก็เข้าไปถวายอภิวาทนั่งลงด้านหนึ่งพระบรมศาสดาจึงแสดงธรรมโปรดพลธนูทั้งสองคนนั้นให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเช่นกันตรัสสอนว่าเธอทั้งสองอย่าเดินไปทางที่พระเทวทัตสั่งไว้ให้หลบออกไปทางอื่นแล้วส่งเขากลับไปเมื่อพลธนูที่เหลือนอกนี้มานั่งเฝ้าในทำนองเดียวกันก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้พวกเขาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงส่งกลับไปโดยทางอื่นเช่นเดียวกันหัวหน้าพลธนูที่กลับมาถึงก่อนได้เข้าไปหาพระเทวทัตแล้วรายงานว่าตนไม่สามารถปรงพระชนชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีอิทธิฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่แม้พลธนูที่เหลือก็กลับมาพบพระเทวทัตในทำนองเดียวกันพลแม่นธนูเหล่านั้นคิดกันว่าพวกตนอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอดชีวิตมาได้จึงชวนกันออกบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทุกรูปความเป็นไปของพระเทวทัตทั้งหมดนี้ได้ปรากฏในหมู่ภิกษุสงฆ์เปิดตำนานชีวิตพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายกรุงเทวทหะออกบวชพร้อมกับพระพัทธิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภักขุพระกิมพีละซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายสักยวงศ์กรุงกบิลพัสดุ์แม้พระอุบาลีพนักงานภูสามาลาในราชสำนักเมื่อพระเทวทัตบวชแล้วเห็นลาภสักการะเกิดขึ้นในพระศาสนามากจึงหลงติดในลาภคิดการใหญ่ปรารถนาจะปกครองสงฆ์เสียเองเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองชาวกรุงโกสัมพีต่างถือจีวรเภสัชน้ำปานะและดอกไม้เครื่องสักการะบูชาไปวิหารต่างถามถึงพระพุทธเจ้าและพระเถระสำคัญมีพระสารีบุตรเป็นต้นแต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าเราก็เป็นกษัตริย์บวชพร้อมกับเจ้าสักยะเหมือนกันแต่ไม่มีใครถามถึงเราควรทำให้ใครเลื่อมใสจะได้มีลาภสักการะอย่างองค์อื่นบ้างพระเทวทัตนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่พระองค์ก็บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาตั้งมั่นต่อพระพุทธเจ้าไม่สามารถทำให้พระองค์เลื่อมใสได้แม้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็เช่นกันส่วนอชาตศัตรูกุมารพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารยังเป็นเด็กหนุ่มยังไม่รู้คุณและโทษอะไรหากทำให้พระองค์เลื่อมใสได้ลาภสักการะเป็นอันมากจะเกิดขึ้นตามมาพระเทวทัต จึงออกจากกรุงโกสัมพีไปยังกรุงราชคฤห์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยมีอสรพิษ4ตัวพันที่มือและเท้าทั้ง4ตัวหนึ่งที่คอตัวหนึ่งแผ่พังพานเป็นเสิร์ตบนศีรษะตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอาชาติศัตรูกุมารครั้นเห็นพระราชกุมารตกใจกลัวก็ทูลว่าอย่ากลัวเลยอาตมาคือพระเทวทัตครั้นนั้นก็กลับกลายเป็นพระภิกษุทรงไตรจีวรผู้สำรวมหน้าเลื่อมใสเช่นเดิมยืนอยู่ตรงพระพักทำให้พระราชกุมารทรงเลื่อมใสด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ต่อมาพระราชกุมารก็ได้ไปพบพระเทวทัตทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นพร้อมด้วยรถบรรทุกภัตตาหารเป็นจำนวนมากทำให้พระเทวทัตมีลาภสักการะเป็นอันมากพวกพระภิกษุซึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์เพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเหตุการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบพระบรมศาสดาตรัสเตือนพวกภิกษุว่าพวกเธอจงอย่าพอใจลาภสักการะเลยอาชาติศัตรูกุมารจะบำรุงเทวทัตไปได้กี่วันลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่เทวทัตก็เพื่อฆ่าตนเท่านั้นแล้วตรัสย้ำว่าผลกล้วยเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่เกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นอ้อฉันใดลาภสักการะเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมฆ่าคนชั่วเหมือนลูกม้าอัสดรย่อมฆ่าแม่ของตนเองฉันนั้นพระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ครั้นอยู่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงโกสัมพีมาประทับที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระเทวทัตมีลาภสักการะมากเกิดหลงในลาภจึงอยากเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์เพราะจิตคิดไม่ดีจึงทำให้ฤทธิ์เสื่อมขณะพระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ที่พระเวฬุวันวิหารพระเทวทัตได้เข้าไปกราบทูลขอปกครองสงฆ์ด้วยตนเองแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสห้ามถึง3ครั้งแต่พระเทวทัตก็ยังกราบทูลเช่นนั้นในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าเทวทัตแม้แต่พระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะพระองค์ก็ยังไม่มอบให้ปกครองสงฆ์แล้วเช่นไหนพระองค์จะมอบให้พระเทวทัตปกครองสงฆ์แล้วทรงตำหนิพระเทวทัตว่าใช้สอยปัจจัยที่เขาถวายเหมือนคนคอยกลืนกินน้ำลายที่เขาถมทิ้งพระเทวทัตน้อยใจว่าพระบรมศาสดาประจานตนท่ามกลางสงฆ์แต่กลับทรงยกย่องพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะขึ้นข่มตนจึงโกรธและผูกอาฆาตพระบรมศาสดานับแต่นั้นมาพระบรมศาสดารับสั่งให้สงฆ์ทำประกาศนียกรรมคือกรรมอันสงฆ์ควรประกาศให้ประชาชนทราบถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตว่าทำไม่ถูกต้องพระเทวทัตน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราถูกพระสมณะโคดมกำจัดเสียแล้วบัดนี้เราจะทำให้พระองค์พินาศต่อมาเมื่อพระเทวทัตไม่สามารถครอบงำสงฆ์ได้จึงวางแผนด้านอาณาจักรยุยงเจ้าชายอาชาติศัตรูให้ปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงเป็นพระชนกแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ส่วนพระเทวทัตได้พยายามปรงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะปกครองสงฆ์เองพระเทวทัตได้ส่งพลธนูไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้าเมื่อไม่สำเร็จจึงขึ้นภูเขาคิชกูฏด้วยตัวเองกลิ้งก้อนศิลาใหญ่ลงมาด้วยหมายใจว่าจะปรงพระชนพระพุทธเจ้าขณะที่ก้อนศิลากลิ้งลงมาได้กระทบยอดบรรพต2ยอดซึ่งเคลื่อนเข้ามาบดบังสะเก็ดศิลากระเด็นมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าทำให้ห่อพระโลหิตหมู่ภิกษุใช้แคร่หามนำพระพุทธองค์ไปแวะพักณมัทธกุฏิอุทยานเชิงเขาคิชกูฏแล้วนำพระองค์ไปยังชีวกัมพวันหมอชีวกโกมารพัฒได้ถวายการรักษาจนอาการดีขึ้นจากนั้นพระเทวทัตได้ปล่อยช้างหลวงชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันไปปรงพระชนพระพุทธเจ้าพระอานนท์เถระยอมสละชีวิตออกขวางหน้าพระพุทธองค์ทรงห้ามพระอานนท์และแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาราคิรีเมื่อช้างหลวงได้สัมผัสเมตตาจิตของพระองค์ก็หายเมาลดง่วงลงเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์หมอบลงตรงเบื้องพระพักพระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาราคิรีตรัสว่านาราคิรีเจ้าอย่าเข้าหาเราด้วยจิตคิดจะฆ่าเช่นนี้เพราะนั่นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าย่อมไปสู่ทุกขติเจ้าจงอย่าประมาทเมื่อสิ้นชีพจะไปสู่สุขติได้ช้างนาราคิรีเอางวงสูดละอองธุลีพระบาทของพระพุทธองค์แล้วพ่นลงบนกระพองของตนย่อตัวถอยออกไปจนสุดสายตาที่แลเห็นพระพุทธเจ้า แล้วจึงหันหลังกลับไปสู่โรงช้างประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการกระทำทั้งหมดนี้เป็นฝีมือพระเทวทัตแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังคบภิกษุเช่นนี้อยู่อีกพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสดับเสียงเล่าลือวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนจึงรับสั่งให้ถอนสำรับอาหารที่เคยอุปถากพระเทวทัตคืนมาแล้วมิได้เสด็จไปอุปถากพระเทวทัตอีกเลยประชาชนต่างหมดศรัทธาไม่มีใครต้อนรับพระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะจึงวางแผนการใหม่เป็นเหตุแห่งสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกจากกันพระเทวทัตได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอข้อวัดปฏิบัติอย่างอุกฤษเพื่อให้พระบรมศาสดาบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดข้อวัดปฏิบัตินั้นมี5ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต 2. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิต 3. ภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิต 4. ภิกษุทั้งหลายพึงใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิต 5. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดตลอดชีวิตพระพุทธองค์ตรัสห้ามพระเทวทัตพร้อมให้เหตุผลว่าทรงอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์3ประการคือ 1. ไม่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อนตน 2. ไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อนตน 3. ไม่สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อนตนสำหรับการอยู่ป่าตลอดชีวิตการเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตการใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตทรงอนุญาตให้ถือข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ตามปฏิปทาของตนเองเป็นที่ตั้งภิกษุรูปใดต้องการถือปฏิปทาการอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดหรือถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดก็ให้ปฏิบัติตามนั้นใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องปฏิบัติสำหรับประการสุดท้ายทรงอนุญาตให้พระภิกษุอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะได้เพียง8เดือนนอกฤดูฝนเท่านั้นเนื่องจากการอยู่ป่าในฤดูฝนจะทำให้ภิกษุสงฆ์เกิดความลำบากที่จริงพระเทวทัตก็รู้ว่าถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็คงไม่ทรงอนุญาตซึ่งจะได้เป็นช่องในการยกตนข่มท่านเมื่อพระเทวทัตได้ยินว่าพระบรมศาสดาไม่ทรงอนุญาตจึงเกิดความดีใจที่สมกับความปรารถนาของตนที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่าตนเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับไปพร้อมพระภิกษุสาวกของตนรุ่งขึ้นอีกวันพระเทวทัตพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกเข้าไปกรุงราชคฤห์ประกาศให้ประชาชนทราบความที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตข้อวัดที่เคร่งครัดที่ตนสมาทานและประพฤติปฏิบัติอยู่คือไม่ฉันปลาและเนื้อแต่จะฉันอาหารประเภทผักตลอดชีวิตอยู่ป่าใช้ชีวิตอย่างพระป่าตลอดชีวิตเที่ยวบิณฑบาตและต้องฉันในบาตรเท่านั้นตลอดชีวิตอาหารที่ถวายด้วยภาชนะอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ใส่ลงไปในบาตรไม่ฉันใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตจะไม่ใช้สอยผ้าที่ชาวบ้านถวายและอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตคำประกาศนั้นทำให้ประชาชนที่เบาปัญญาเข้าใจว่าพระเทวทัตเคร่งครัดส่วนพระพุทธเจ้ามักมากคิดถึงแต่ความสะดวกสบายและทำให้พระภิกษุบวชใหม่ที่มีปัญญาน้อยยังไม่รู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยพากันหลงเชื่อยอมตนเข้าเป็นพรรคพวกจำนวนมากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบให้พระเทวทัตมาเฝ้ารับสั่งถามเรื่องที่เกิดขึ้นพระเทวทัตรับว่าจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเทวทัตเธออย่าพอใจการทำให้สงฆ์เกิดความแตกแยกเลยเพราะการทำให้สงฆ์แตกแยกมีโทษหนักผู้ใดทำให้สงฆ์แตกแยกย่อมพบแต่ความทุกข์และหมกไหม้ในนรกชั่วกับชั่วกันพระเทวทัตไม่ได้ใส่ใจโอวาทของพระพุทธองค์ผุนผันไปจากที่นั้นเช้าวันต่อมาพระเทวทัตพบพระอานนท์ขณะกำลังบิณฑบาตได้บอกความประสงค์ของตนว่าอานนท์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแยกทำอุโบสถสังฆกรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์กลับจากบิณฑบาตได้นำความนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าคนดีทำความดีได้ง่ายแต่คนชั่วทำความดีได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายแต่คนดีทำความชั่วได้ยากครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัต ประกาศให้พระภิกษุเลือกเอาว่าข้อวัดปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ผู้ใดเห็นชอบผู้นั้นจงจับสลากเลือกเอาพระภิกษุผู้บวชใหม่ชาวเมืองเวสาลีประมาณ500รูปยังไม่รู้พระธรรมวินัยเข้าใจว่านี้คือธรรมนี้คือวินัยจึงเลือกข้อวัดปฏิบัติตามพระเทวทัตครั้นพระเทวทัตทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันแล้วได้นำพระภิกษุผู้บวชใหม่500รูปหลีกไปทางตำบลขยาศีสะพระบรมศาสดาตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าหากพวกเธอยังมีความการุณในพระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นอยู่จงรีบไปนำพระภิกษุเหล่านั้นซึ่งกำลังจะถึงความย่อยยับกลับมาพระอัครสาวก

เมื่อพระมหาเถระทั้งสองกล่าวสอนอยู่พระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเลื่อมใสจากนั้นพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะได้นำพระภิกษุทั้ง500รูปนั้นกลับไปยังพระเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตพระสารีบุตรพระโมกขัลลานะพาพระภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรกับพระโมกขัลลานะเพราะทั้งสองมีเจตนาไม่ดีลุอำนาจแห่งความปรารถนาลามกด้วยความฉุนเฉียวจึงเอาเข่ากระทุ้งยอดอกพระเทวทัตจนพระเทวทัตกระอักเลือดอุ่นเพราะความตรอมใจทำให้พระเทวทัตอาพาธนานถึง9เดือนและนับวันอาการก็ยิ่งทรุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดก็กลับได้สำนึกต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงขอร้องสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ให้ช่วยนำไปพระภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้มากนักจึงไม่อาจนำท่านไปเฝ้าได้พระเทวทัตกล่าวว่าอย่าทำให้เราพินาศเลยแม้เราจะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่มีความอาฆาตแม้ประมาณเท่าปลายผมเราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วแม้พระเทวทัตจะทำเช่นนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีน้ำพระทัยต่อพระเทวทัตเสมอกับบุคคลทั่วไปเช่นนายขมังธนูโจรองคุลีมานช้างนาราคิรีและพระราหุลเป็นต้นพระเทวทัตได้ร้องขอวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้พระภิกษุนำไปเฝ้าพระพุทธองค์สาวกเหล่านั้นจึงเอาเตียงหามพระเทวทัตไปจากกรุงราชคฤห์จนถึงกรุงสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวจึงเข้าไปกราบทูลให้พระบรมศาสดาทราบพระองค์ตรัสว่าเทวทัตจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์อีกเลยในชาตินี้แม้เหล่าพระภิกษุจะได้เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบเป็นระยะระยะว่าอีกประมาณหนึ่งโยชน์พระเทวทัตก็มาถึงแล้วอีกประมาณคาวุธหนึ่งแล้วขณะนี้ใกล้จะมาถึงสระโบกขรณีแล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงรับสั่งเช่นเดิมว่าแม้พระเทวทัตจะเข้ามาจนถึงพระเชตวันพระเทวทัตก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในชาตินี้เมื่อสาวกนำพระเทวทัตมาใกล้พระเชตวันวางเตียงลงริมฝั่งสระโบกขรณีต่างก็ลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตรู้สึกอบอุ่นใจที่จะได้พบพระพุทธเจ้าพยายามพยุงกายลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะล้างหน้าพอวางเท้าลงบนพื้นดินเท่านั้นเท้าทั้งสองก็จมลงในแผ่นดินถูกธรณีสูบตั้งแต่ข้อเท้าเข่าเอวอกจนถึงคอในขณะที่คางจรดถึงพื้นดินพระเทวทัตสำนึกผิดได้กล่าวคำขอขมาพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพระองค์ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยอนิสงส์ที่พระเทวทัตสำนึกผิดเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก่อนมรณภาพนี้ภายหลังจากชดใช้กรรมในอเวจีนรกแล้วในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสระเรื่องที่พระเทวทัตพยายามส่งพลแม่นธนูไปปรงพระชนพระพุทธเจ้าจนธรณีสูบนั้นได้ก่อให้เกิดความสังเวชใจกลายเป็นเรื่องสนทนากันอย่างกว้างขวางในหมู่พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนประชาชนทั่วไปพระศาสดาเสด็จออกจากที่บรรทมสดับเสียงสนทนาของภิกษุทั้งหลายด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์จึงเสด็จมายังโรงธรรมสภาตรัสถามถึงเรื่องที่ภิกษุสนทนากันว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่พระเทวทัตพยายามฆ่าคนเป็นอันมากเพราะผูกเวรในเราผู้เดียวแม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็พยายามทำเช่นนี้หมู่ภิกษุเกิดความสนใจทูลขอให้เล่าเรื่องราวให้ฟังพระองค์จึงตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่ภิกษุฟังกำเนิดพระจันทกุมารในอดีตการสมัยนั้นกรุงพาราณสีมีชื่อว่าปุพพวดีพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าวสวัตดีพระองค์มีพระโอรสนามว่าเอกราชเมื่อพระเจ้าวสวัตดีทรงชราภาพแล้วได้สละราชบัลลังก์ทรงอภิเษกพระราชโอรสขึ้นครองราชสมบัติ

0: พระเจ้าเอกราชทรงตั้งพระโอรสพระนามว่าพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งอุปราชส่วนพราหมณ์ชื่อว่าขันธหาละผู้เป็นอาจารย์ทรงตั้งให้เป็นปุโรหิตโปรดติดตามพระจันทกุมารขันติคืออาภรประดับใจในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
1: เห็นไหมคะ
2: ถอยนิดนึง
1: เห็นหรือยังคะ
2: อีกนิดนึงได้ไหม
1: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
3: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:44 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือพร้อมมอบปัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปริญญาวิทย์เตี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคลากรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
3: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันแม่แห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนภายใต้แนวคิด All for Education ซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปเจรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติอันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยและงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านศิลปะการแสดงเช่นการตอกหนังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: ไทยและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายปูนิตอัครวาลเอกอัครทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทั้งด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและในโอกาสที่จะครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปีหน้าโดยนายสุริยะกล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยประเทศไทยมีความร่วมมือกับอินเดียในหลากหลายมิติและได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียหรือเอทิก้าขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้รับข้อเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากฝ่ายอินเดียแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและจัดส่งความคิดเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ายอินเดียซึ่งเบื้องต้นฝ่ายอินเดียได้ขอเสนอในการขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชขณะที่ไทยก็ได้เสนอในการขอส่งออกพ่อแม่พันกุ้งมะพร้าวอ่อนและใบกระท่อม
6: ในเนื้อหาสาระสำคัญของ MOU นี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือกันทางเทคนิคซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งยกระดับทางวิชาการในทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าคงเร็วๆนี้สามารถเซ็นสัญญากันได้นะครับ
5: โดยนายสุริยะย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมุ่งยกระดับโฉนดชุมชนให้มีกฎหมายรองรับอย่างมั่นคงพร้อมชี้แจงการสิ้นสุดหน้าที่ของธนาคารที่ดินเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจากกรณีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิโฉนดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคัดค้านการยกเลิกระเบียบเดิมและเรียกร้องให้คัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท. ดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบการทำมาหากินของประชาชนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างมั่นคงที่สุดสำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยโฉนดชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการยกระดับโฉนดชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ตามมาตรา10วงเล็บ4เพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คทช.เร่งรัดดำเนินการปรับรูปแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนประเด็นการยุติการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งได้ขยายระยะเวลามาแล้ว9ปีและจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าองค์กรไม่ได้สูญหายทันทีแต่จะคงอยู่เพื่อชำระบัญชีและจะมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรรวมถึงโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ไปยังสำนักงานคทช.เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการผ้าไทยทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นยกระดับหัตถศิลป์ไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลวันนี้ถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าไอคอนสยาม
8: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และไอคอนคลับไอคอนสยามพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยและยั่งยืนซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดเลกาซีหรือมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านการออกแบบร่วมสมัยให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
9: ทุนทางวัฒนธรรมเป็นความภูมิใจที่กรมประชาสัมพันธ์อยากจะขยายความในความหมายเหล่านี้อยากจะสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะเสด็จพระองค์หญิงเนี่ยท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พระองค์ท่านที่ออกแบบแล้วเข้าของคนรุ่นใหม่สิ่งนี้อยากให้เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเพียงแต่ท่านเปิดบ้านแล้วก็สนใจในคุณค่าของความเป็นไทยไม่เฉพาะแค่ผ้านะคะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเราสามารถนำกลับมาประยุกต์นำออกมาออกแบบแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งตัวท่านแล้วก็ประเทศชาติได้ค่ะ
8: สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่13สิงหาคมเวลา 15:30 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการพัฒนาจาก10ชุมชนทั่วประเทศโดยมีดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังร่วมเดินแฟชั่นโชว์อาทิโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2025ออมกรณภัทรหลิวนัชชาลีน่าละลินาและแบงค์สอนรามอเนกลาภนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการยกระดับผ้าไทยตลอดทั้ง3วันพร้อมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่10ชุมชนในวันที่13สิงหาคมเวลา 13:00 นโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ขยายความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน
10: นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดอว.ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสานต่อโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศกำลังคนคุณภาพระดับชาติให้มีความแข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพระดับสากลการสร้างเครือข่ายบูรณาการความรู้ข้ามสถาบันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคทั้งนี้ในปีงบประมาณ2568กระทรวงอว.ได้ผลักดันงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้จริงแล้วจำนวน10โครงการการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อีก10โครงการอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนนำพาประเทศไปสู่การมีรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงนายจักรชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนกล่าวเสริมว่าตลาดทุนไทยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดทิศทางและรับมือกับความเสี่ยงซึ่งงานวิจัยได้รับทุนจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตีพิมพ์ทางวิชาการแต่ต้องต่อยอดเป็นนโยบายกฎเกณฑ์และนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงการลงทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโปร่งใสและเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลกปฏิพลจะรับรมมารายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยฮันวาเดลฟูรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องให้อิหร่านเข้าร่วมการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งพร้อมขอให้อิหร่านเปิดเส้นทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเสรีและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายด้านนายอารักชีกล่าวว่าอิหร่านกำลังเจรจากับโอมานในการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้พร้อมย้ำว่าความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านซึ่งประชาคมโลกควรเรียกร้องให้สหรัฐรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาตุรกีมีมติด้วยคะแนนเสียง468เสียงจากทั้งหมด600เสียงอนุมัติร่างกฎหมายจะตั้งกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการยุบพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK กลุ่มติดอาวุธชาตินิยมชาวเคิร์ดที่ถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่สุดและเป็นก้าวสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและกลุ่ม PKที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 รายร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับอดีตสมาชิกกลุ่ม PKK ที่ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงและระงับโทษจำคุกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นสมาชิกกลุ่ม PKK เพื่อช่วยเปิดทางไปให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคม สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอดิรุสดีคัมโตโนนายกเทศมนตรีเมืองปอนติยานักในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากควันไฟป่าข้ามแดนที่ลอยเข้าปกคลุมพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านต่อไปจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นทางนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียคาดการว่าอินโดนีเซียจะเผชิญฤดูแล้งที่รุนแรงกว่าปกติในปีนี้ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่เหตุไฟป่าที่เกิดในอินโดนีเซียปีนี้เผาผลาญพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 670,000 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ในท่าสแนชยาวเรศเพิ่มแก้วออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่92กิโลกรัมครั้งที่2เรียกเหล็ก95กิโลกรัมยกไม่ผ่านครั้งที่3ออกมาแก้ตัวสำเร็จที่น้ำหนักเดิมทำให้สถิติอยู่ที่95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่ท่าครีดแอนเจิร์กเยาวเรศทำผลงานได้ดียกผ่านใน2ครั้งแรก114และ120กิโลกรัมตามลำดับพร้อมการันตีคว้าเหรียญทองทันทีทำให้ครั้งที่3เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น127กิโลกรัมหวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติอยู่ที่120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองพร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้เยาวเรศคว้าไป2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับผลงานของทัพจอมพลังไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่งมาราธอนไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานติดตามได้จากรายงาน
15: นายอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.เสรีนาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Beat Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทางนี้ไทย PBS Kingbridge Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
14: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบวิธีการเล่นรวมถึงสร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าช่วงนี้ทีมกำลังทบทวนแทคติกและเตรียมความพร้อมก่อนพบสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ชุดนี้มีความแข็งแกร่งมีระบบการเล่นที่ดีเป้าหมายในเกมแรกจะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้ ู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโร FC ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity ฟุตบอลแมตช์2026ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.ที่สนามพันธุโดมสเตเดียมซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยระดมทุนให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมและความบันเทิงที่น่าสนใจโดยในช่วงก่อนการแข่งขันและช่วงพักครึ่งเวลาจะพบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังจาก Mojo Muse Management GMM TV และ BNK 48สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
16: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื้ดไหม
6: ไม่ดีหรอกมั้ง
7: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
5: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
7: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
5: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
7: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
5: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
7: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
5: เจงเพ่
8: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
10: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
10: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
9: โอเคร
11: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ห
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง 21:00 น.

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคำคำมืดๆแบบนี้เลย 20:30 นถึง 21:00 นทางสวทช.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสเรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 นเป็นต้นไปถึง 8:00 นในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นค่ะซึ่งเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะจัดพิธีแรกดำปลูกข้าวแบบนาโยนช่วยลดต้นทุนและแรงงานด้านสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำทั้งลุ่มน้ำปิงและน้ำสาขาตอนบนผ่านจุดสูงสุดไปเรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านของรพสต.10แห่งในอำเภอแม่แจ่มค่ะรับมอบเครื่องขุดหินปูนจากชมรมน้องใหม่จุฬา2514และยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะ
2: สูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื้ดไหม
3: ไม่ดีหรอกมั้ง
4: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
4: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
4: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
4: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
2: เจ๊งเพ
0: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารด้วยเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีฝนฟ้าคะนองถึง70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเรื่องของการสัญจรในระยะนี้กันด้วยค่ะเราจะไปต่อเรื่องราวข่าวสารด้วยจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา อุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูวิทิศศาสนาธรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีค่ะซึ่งการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมกันทำความดีสร้างความสามัคคีและร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะผ่านระบบซูมมิตติ้งซึ่งโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัดชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาวัดและชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุขและความดีอย่างยั่งยืนค่ะเราจะไปต่อกันที่มทร.ล้านนาค่ะสืบสานศาสตร์พระราชาจัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติวงพาณิชย์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดเผยว่ากลุ่มงานใต้ร่มพระบารมีมทร.ล้านนาจัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมทร.ล้านนาดอยสะเก็ดภายในงานจัดพิธีแรกดำซึ่งเป็นพิธีจำลองพิธีปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะการปลูกข้าวแบบนาโยนซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่ช่วยลดต้นทุนและแรงงานโดยในปี2569มทร.ล้านนามีเป้าหมายเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวเจ้าสายพันธุ์หอมสยามในแปลงทดลองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามทร.ล้านนาได้ร่วมกันลงแปลงนาสาธิตเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงตามวิถีเกษตรไทยสะท้อนแนวทางการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีภายใต้แนวคิดปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อพร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาและวิถีเกษตรกรรมไทยไม่ให้สูญหายตลอดจนบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แปลงนาเป็นห้องเรียนปฏิบัติจริงด้านเกษตรอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและชุมชนโดยรอบทั้งนี้กิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของมทร.ล้านนาในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง
0: เราจะไปต่อกันที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เผยปริมาณน้ำในลำน้ำปิงอยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับสถานการณ์น้ำสาขาต้นน้ำแม่ปิงผ่านจุดสูงสุดแล้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ต้นน้ำทางด้านของนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วหลังจากเกิดฝนตกในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงและอำเภอแม่แตงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์น้ำสาขาต้นน้ำแม่ปิงผ่านจุดสูงสุดแล้วค่ะในช่วงนี้ซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้เร่งระบายน้ำที่อาคารชลประทานประตูระบายน้ำฝายต่างๆในลำน้ำปิงทุกแห่งตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองตลอดจนการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2567นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกันถอดบทเรียนและดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆโดยได้ดำเนินการเร่งขุดลอกแม่น้ำปิงซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จค่ะขณะเดียวกันได้ดำเนินการปรับสภาพท้องน้ำโดยการนำวัสดุที่ใช้ทำฝายทั้ง3แห่งออกจากลำน้ำปิงหลังจากได้ทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงประชาสังคมและพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ก็ได้มีการจัดสร้างอาคารป้องกันตลิ่งค่ะป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงที่บ้านเกาะกลางตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่และตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่แถวแถวโกลบอลเฮาส์ค่ะตลอดจนพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดลำพูนขณะนี้ก็ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสามารถป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงซึ่งอาคารนี้ก็มีความยาว400เมตรด้วยการปิดนะคะในช่องโหว่หรือว่าฟันหลอในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมในช่วงของปี2567ค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปปิดท้ายกันที่ชมรมน้องใหม่จุฬา2514มอบเครื่องขูดหินปูนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล10แห่งในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทันตกรรมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
5: ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนในการรับมอบทันตภิบาลหรือเครื่องขุดหินปูนจากคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514นำโดยนายประชาเตรัตน์อุปนายกสมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทยและที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514พร้อมคณะร่วมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพสต. 10แห่งในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้สนับสนุนการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโอกาสนี้นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่มได้เดินทางมารับมอบอุปกรณ์เพื่อนำไปส่งต่อให้รพสต.ทั้ง10แห่งในพื้นที่สำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการดูแลและให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยให้รพสต.ในอำเภอแม่แจ่มมีเครื่องมือทันตกรรมที่พร้อมใช้งานและทันสมัยสามารถเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคมหลายโครงการครอบคลุมทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การสนับสนุนอุปกรณ์ทันตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการมอบทุนการศึกษาการสร้างฝ่ายและถนนตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่เข้าถึงบริการได้ยากพร้อมเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
0: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
6: ร รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปม

0: ต่างๆเช่นลำน้ำแม่ซึกลำน้ำแม่แจ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำตำบลดอยนะครับไหลทะลักออกมากันนักกันหลายดังนั้นก็แต่ละหมู่บ้านนะครับในเขตของแต่ละหมู่บ้านเพิ่นก็มีการดูแลนะครับเกี่ยวกับดูแลน้ำซึ่งก็มีการรายงานโดยตลอดนะครับเพื่อที่กลัวจะเกิดอุทกภัยนะครับหรือภัยน้ำท่วมซึ่งก็มันก็แทบจะทุกอย่างนะครับอำเภอแม่แจ่มอย่างปีที่แล้วนะครับก็ได้รับผลกระทบหลายตำบลนะครับส่วนวัดปีนี้นะครับก็ตั้งท่านอำเภอพ้นก็ให้เฝ้าระวังนะครับมีการขุดลอกคลองขุดลอกลำน้ำตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับในส่วนของตั้งอบจนะครับก็นำโดยท่านสจบุญนงสุริยะชัยพันธ์นะครับเพิ่นก็มีการลอกขุดทรายขุดหยังกันนะครับช่วงนี้ไว้ก่อนเพื่อรองรับน้ำนะครับเพื่อมันไหลสะดวกครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราควรจะรองรับตรงนี้ไว้นะครับในส่วนของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะครับครับสำหรับพื้นที่ในของเพิ่มแจ่มเกี่ยวกับภูมิอากาศตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝนตกทุกวันนะครับทำให้อากาศมันก็ค่อนข้างจะฝนตกชุกนะครับส่วนในพืชพันธุ์ธัญญาหารอย่างต่างๆนะครับก็เกี่ยวกับพืชผักนะครับเพิ่งก็สามารถที่จะได้ผลผลิตนะครับเช่นถั่วแระก็ดีข้าวโพดก็ดีนะครับก็ยังอาศัยอยู่นะครับการคมนาคมยังดีอยู่แต่ในส่วนของบนดอยนะครับบนดอยนี่ก็ในพื้นที่แต่ละพื้นที่บางที่ก็ยังบันทัดยางเสือนะครับก็เป็นหนทางทางลูกหลังนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากน้อยนึงนะครับครับในส่วนของลักษณะของการท่องเที่ยวนะครับก็ตอนนี้นะครับต่อเข้าสู่ฤดูปลูกนากันพื้นที่ที่บริเวณที่คนมาแอวกันนะครับที่เกิดได้อุบก็คือพื้นที่ป่าปงเปียงนะครับตอนนี้เริ่มปลูกข้าวปลูกอย่างกระดูสวยงามใครที่อยากให้มาเที่ยวมาแอวก็เชิญได้นะครับที่บ้านป่าปงเปียงนะครับสำหรับด้านสาธารณสุขนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะก็เกี่ยวกับน้ำดึงลายนะครับก็มีกับทางสาธุอำเภอนะครับเป็นก็ขอความมือทุกหมู่บ้านนะครับของอสมของแต่ละบ้านได้ช่วยกันดูแลโครงกระลุงกะลานะครับก็ในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าลดน้อยลงไปนะครับที่มีโรคระบาดเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะครับมีที่ตำบลนะครับตำบลละคนสองคนบางครั้งละคนก็ติดเชื้อทั้งนอกมากับเขารับการรักษาอันนี้ก็ในส่วนของเพิ่มเติมก็ช่วยกันดูแลนะครับรณรงค์ช่วยกันควบกระลงลาอยู่นะครับ
1: ครับผมท้ายนี้มีอย่างจะฝากท่านผู้ฟังก่อนครับไอทีระพันธ์ครับ
0: ก็ครับก่อนในส่วนของเพิ่มเติมก็มาขอเชิญนะครับนะเข้ามาแอวในพื้นที่ได้นะครับแต่ช่วงนี้หน้าฝนก็โปรดระมัดระวังนะครับซึ่งหนทางนะครับจากอินทนนท์ลงมาซุ้มแจ่มที่ระยะทาง20กิโลช่วงก่อนๆ นี่ก็ทางกรมทางหลวงครับท่านก็ได้ทำลิฟแลบในช่วงกม11นะครับตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงอันซีนที่ลงปัตนาคิวอย่างได้นะครับมันมีจิตปลอดโลดอีกอย่างให้ดูนะก็ขอเชิญนะครับเข้ามาแอลในอำเภอแม่แจ่มครับ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางไอธีรพันธ์ธนันชัยอปมช.จากอำเภอแม่แจ่มจัดนะครับ
0: ครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากตังอำเภอแม่แจ่มสำหรับวันพูกจะป้าท่านผู้ฟังไปอู้จาครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออัญหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
2: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุก

ช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่กันด้วยค่ะขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาค่ะได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้า
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
12: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮาผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบณมัสยิดอัญญาดูอิสานิยะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนร่วมไว้อาลัยจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขณะตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่สวนปาล์มหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบ ตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวม2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของผู้วายชนที่ได้ปกป้องประชาชนและประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้ายวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเหตุนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังระดมค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่วันนี
13: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุเมื่อวันนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้สูญหายแล้วพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสภ.กระนเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเพื่อแจ้งเหตุและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรวมถึงแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยความพร้อมครม.สัญจรสงขลาเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่หาดใหญ่ชายแดนใต้อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทซ่อมระบบชลประทาน67โครงการ
14: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดนสำหรับการฟื้นฟูหลังจากเกิดอุทกภัยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางแล้วกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานที่เสียหายรวม67โครงการครอบคลุม5จังหวัดภาคใต้ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งดำเนินการในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าการประชุมครม.สัญจรจะช่วยให้การประสานงานระหว่างกระทรวงทำได้รวดเร็วและเป็นเอกภาพมากขึ้นพร้อมขอให้นึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่าการนำไปเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบันและการวางรากฐานอนาคตในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮอเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
11: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
10: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
12: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ไม่ใช่สิเนาะวันอังคารนะครับวันอังคารที่11เดือนสิงหาคม2569นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับตลอดทั้งวันหวังว่าคงจะมีกำลังใจมีพลังกายกันนะครับมาถึงในยามค่ำคืนแบบนี้เอี่ยวสุรชัยมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในภาคเหนือบ้านเราโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมไปถึงเพลงเพราะๆนะครับที่มอบให้ได้ฟังกันนะครับทั้งเพลงคำเมืองหรือว่าเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเชียงใหม่ภาคเหนือบ้านเรานะครับรวมถึงเพลงไทยสากลที่อยู่ในยุค80-90นะครับก็มีมอบให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะครับพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะครับภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่นะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มนะครับภาคเหนือของเราครับตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับก็จะมีฝนตกเยอะกว่าที่อื่นๆหน่อยนะครับในขณะที่ภาคเหนือตอนล่างก็เช่นกันนะครับก็มีปริมาณฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่เหมือนกันนะครับมาดูเรื่องของปริมาณน้ำนะครับน้ำปิงของเราเนี่ยเหมือนว่าจะมีปริมาณน้ำขึ้นมานิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ระดับ P67 นะครับระดับน้ำปิงที่ P67 บ้านแม่แตอำเภอสันทรายอยู่ที่ประมาณ2เมตร49เซนติเมตรแล้วก็ที่ P1 สะพานนวรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่อยู่ที่ระดับ2เมตร66เซนติเมตรนะครับก็อยู่ไม่เกินตลิ่งนะครับถ้าตลิ่งก็จะเป็น3เมตร70เซนติเมตรนะครับก็ห่างอีกประมาณ1เมตรนิดๆนะครับท่านผู้ฟังครับแต่อย่างไรแล้วเนี่ยนะครับทางตอนบนๆของจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงมีฝนตกกันอยู่นะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับ 64.5 มิลลิเมตรที่อำเภอพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนกันนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต้องงดเว้นการเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกถ้ำลอดประมาณนี้นะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอภัยพิบัติต่างๆขอความช่วยเหลือได้นะครับเขามีสายด่วน1784ของปภ.นะครับหรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นะครับเจ็บป่วยฉุกเฉิน1669นะครับไฟฟ้าขัดข้อง1129ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่1567นะครับหลากหลายช่องทางนะที่จะสามารถขอความช่วยเหลือกันได้นะครับหลากหลายช่องทางนะที่จะสามารถขอความช่วยเหลือกันได้นะครับเอียวสุรชัยมาบอกมาเล่าในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันนะครับเมียงง่าวไอ้คัมแบ็กไม้นะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่เอียวสุรชัยชื่นชอบนะครับชอบในสไตล์ของไอ้คัมแบ็กไม้นะครับดูเป็นเด็กวัยรุ่นบ้านๆไงนะครับแต่มีความสามารถที่จะแต่งเพลงร้องเพลงนะครับทำเพลงขึ้นมาก็ต้องขอชื่นชมกันด้วยนะครับถือว่าสามารถที่จะถ่ายทอดความเป็นเมืองเหนือเนี่ยให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะรุ่นน้องๆเนี่ยนะครับได้สามารถซึมซับวัฒนธรรมแล้วก็ไม่หลงไม่ลืมเกี่ยวกับเรื่องของภาษาของบ้านเรานะครับส่งเสริมกันนะครับมีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้ฟังกันด้วยแล้วก็หลากหลายเรื่องเล่ามาบอกมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคม2569นะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับสวนสัตว์เชียงใหม่ครับเปิดโอกาสให้เด็กเข้าฟรีวันพรุ่งนี้12สิงหาคมนะครับเข้าฟรีเฉพาะเด็กสัญชาติไทยอายุไม่เกิน12ปีนะครับนะเชิญชวนกันนะครับพ่อแม่ก็ต้องซื้อบัตรนะแต่ลูกเนี่ยได้เข้าฟรีนะครับเชิญชวนไปเปิดโลกทัศน์กันนะครับพูดถึงวันแม่เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าพวงมาลัยดอกมะลิจะเงียบจะเหงาเลยนะครับเขาบอกว่าวันแม่แห่งชาติปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะแถวตลาดดอกไม้แถวกาดหลวงเชียงใหม่เนี่ยนะครับราคาดอกมะลิก็แพงนะครับทำให้ตลาดเงียบเหงานะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะคนรุ่นใหม่เนี่ยหันไปมอบการ์ดนะครับแล้วก็บางทีพาคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่เนาะเพราะว่าเป็นวันแม่พาคุณแม่ไปทานอาหารไปทานข้าวนะครับแล้วก็ส่งคำอวยพรผ่านระบบออนไลน์แทนนะครับทำให้พวงมาลัยดอกมะลิต่างๆเนี่ยก็ลดความนิยมลงไปนะครับท่านผู้ฟังครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนนะครับส่งใจให้คุณแม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีนะกว่าจะเป็นแม่คนได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นไปตลอดชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจกันทุกคนเลยนะครับท่านผู้ฟังครับหลายๆคนลุ้นกับระดับน้ำปิงนะครับเอี่ยวสุรชัยขอพูดย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีฝนตกลงมาเพิ่มหรือว่าเติมลงมาสักเท่าไหร่นักนะครับปริมาณน้ำปิงก็ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นไปจากนี้แล้วนะครับพีคที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะลดลงละนะครับในขณะที่นู่นนะครับเชียงดาวนะครับโอ้เห็นว่ามีน้ำป่าไหลหลากท่วมวัดถ้ำเชียงดาวสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะครับหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องหลายวันนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถที่จะไปเที่ยวที่ถ้ำได้นะครับเพราะว่าที่ศาลาที่จะเดินต่อไปยังถ้ำเนี่ยก็มีน้ำนะครับน้ำมันนะแถวๆนั้นนะครับที่มีบ่อปลาเนี่ยนะช่วงนี้ของงดเข้าถ้ำก่อนก็จะดีนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับด้วยความห่วงใยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันมาพูดถึงกิจกรรมสำคัญนะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับซึ่งในช่วงบ่ายนะครับจัดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับโดยท่านศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลนะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยมีท่านรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับก็มีหลากหลายภาคส่วนทั้งส่วนราชการเจ้าหน้าที่พุทธศาสนิกชนก็เข้าร่วมพร้อมเพรียงกันนะครับแล้วก็มีการจัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom Meeting ด้วยนะครับ
พิธีประกอบด้วยการสวดพระพุทธมนต์แล้วก็มีการเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้ร่วมกันทำความดีสร้างความสามัคคีและร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขก็เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัดชุมชนและก็หน่วยงานภาครัฐนะครับในการที่จะพัฒนาวัดและก็ชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมแล้วก็การทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์นำไปสู่สังคมแห่งความสุขและยั่งยืนด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวจะมีอีกหลากหลายเรื่องราวมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับมีเหตุการณ์ระทึกกันอยู่เนาะเออนะให้ฟังเพลงเพราะๆขั้นกันก่อนเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับ

ชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับนะขอให้มีความสุขนะครับเสียงของหัวใจนะของแอนทิติมาปทุมทิพย์นะครับฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับเอียวสุรชัยส่งกำลังใจถึงท่านผู้ฟังทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะพักผ่อนอยู่กับบ้านแล้วนะครับยามค่ำคืนแบบนี้นะฮะรวมถึงหลายๆคนที่ยังอยู่บนท้องถนนนะครับขับรถกันอยู่เปิดวิทยุฟังด้วยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกันนะครับใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังอีกสักนิดนึงบางที่มีฝนตกลงมานะครับแล้วก็สภาพอากาศบรรยากาศต่างๆมันมืดนะฮะยามค่ำคืนแบบนี้มันมืดมืดนะครับท่านผู้ฟังครับโอ้มีเรื่องระทึกกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรีเนี่ยนะเราก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นณที่ใดนะครับแต่เมื่อวานนี้ครับวันที่10สิงหาคม2569ครับมีผู้ใช้ไลน์ได้โพสต์ข้อความใน Open Chat ประเภทดาร์กของกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อสร้างกระแสสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาโดยได้มีการข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับจริงๆหลายๆคนก็คงจะรู้ละแต่ว่าเอี่ยวสุรชัยไม่อยากจะเอ่ยชื่อของโรงเรียนนะครับคือเมื่อทราบเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับโรงเรียนจึงได้มีการประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเพื่อที่จะนำกำลังตำรวจเข้าบริเวณโรงเรียนครับเพื่อที่จะช่วยดูแลนักเรียนให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนแล้วก็ในวันนี้ครับช่วงเช้าแล้วก็ตลอดทั้งวัน11สิงหาคมเนี่ยนะครับสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบก็มาคอยดูแลบริเวณโรงเรียนแล้วก็รอบโรงเรียนด้วยนะครับรวมถึงมีการจัดชุดกำลังพลแฝงตัวในโรงเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะครับโดยในวันนี้นักเรียนบางส่วนไม่ได้มาโรงเรียนนะเพราะว่าผู้ปกครองก็หวั่นกลัวนะแต่บางส่วนก็มีผู้ปกครองมารับกลับบ้านในส่วนของตำรวจก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายในการสืบหาผู้โพสต์ข้อความข้อมูลดังกล่าวและทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยพร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของการสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรของโรงเรียนนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับนำผลการประชุมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในส่วนกลางทั้งในส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะวางมาตรการบริหารจัดการสถานการณ์ความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศเราก็มีมาตรการเร่งด่วนออกมานะครับมีให้ดำเนินการหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและก็ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการดูแลสุขภาพจิตแล้วก็เปิดช่องทางช่วยเหลือทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ยังเร่งมาตรการความปลอดภัยระยะสั้นโดยประกาศมาตรการให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีได้แก่ห้ามพกพาสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อาวุธอันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องที่ห้ามอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นโดยครูสามารถตรวจค้นแล้วก็ยึดสิ่งผิดกฎหมายได้พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจดำเนินการต่อแล้วก็มีการยกระดับการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษามีการจัดทำแผนป้องกันแล้วก็รับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมซักซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินร่วมกับตำรวจในพื้นที่แล้วก็มีการสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบนะครับส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศควบคุมความปลอดภัยนะครับก็โชคดีนะครับที่ไม่มีเหตุการณ์ใดๆมาเกิดขึ้นที่บ้านเรานะครับโรงเรียนก็อยู่ในสภาวะปกตินะครับทุกคนก็เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยากจะฝากไปยังพวกที่ป่วนเมืองนะครับหรือว่าคึกขนองนะบางที
มีจิตสำนึกที่น้อยไปนิดนึงนะครับหรือว่าเกิดความคึกขนองเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะครับมันเผยแพร่แล้วมันแชร์กันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันอาจจะสร้างความเข้าใจที่ผิดแล้วก็บิดเบือนนะครับแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจนะใครที่ทำการโพสต์ในลักษณะนี้ก็มีโทษนะครับทุกท่านครับมีโทษตามกฎหมายนะไม่ใช่โพสต์เล่นๆแล้วก็ลบทิ้งได้นะคนอื่นก็อาจจะแคปอาจจะก๊อปปี้อาจจะส่งต่อมันทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคึกขนองนะครับอย่าคึกขนองทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสตินะครับฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอียวสุรชัยหยิบยกมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอี่ยวสุรชัยหยิบยกมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับมีหลากหลายเรื่องราวจริงๆนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยขอพูดเล่าย่อๆกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไม่หมดนะครับเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่นะครับมีหลากหลายกิจกรรมจริงๆครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับเขาจัดสืบสานศาสตร์พระราชาจัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินประจำปี2569นะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับของมทร.ล้านนาดอยสะเก็ดนะครับนอกจากนี้นะครับชมรมน้องใหม่จุฬา2514เนาะนานน่าดูแล้วเนาะ2514เนี่ยนะมอบเครื่องขุดหินปูนให้กับรพ.สต.10แห่งในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมารองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนในการรับมอบอุปกรณ์ทันตพิบาลเครื่องขูดหินปูนจากคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ได้มีจิตอันเป็นกุศลที่มอบเครื่องขูดหินปูนให้กับจังหวัดเชียงใหม่จะได้ไปช่วยที่อำเภอแม่แจ่มนะครับท่านผู้ฟังครับที่ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับได้ร่วมรับฟังคำชี้แจงแล้วก็สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัดกลุ่มจังหวัดแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับที่อาคารรัฐสภาซึ่งผู้ว่ารัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้เข้าไปชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการของหน่วยที่รับงบประมาณนะครับที่นู่นอาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครนะครับโดยมีกรอบงบประมาณรวมทั้งสิ้น90ล้านต้นๆนะฮะ90ล้านกว่านิดๆนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ของเราสู่เมืองฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์สานสัมพันธ์คุณภาพชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ฟังครับนะก็ไปชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่นะครับเตรียมเสนอกรรมการค่าจ้างได้พิจารณาโดยท่านรองผู้ว่าศิวธมิกานนท์นะครับได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ทับ2569นะครับเพื่อพิจารณาแล้วก็เสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดเชียงใหม่ต่อคณะกรรมการค่าจ้างก็มีผู้แทนฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างนะครับก็มาร่วมกันมาประชุมกันนะครับเล่าสู่กันฟังนะข้อมูลที่น่าสนใจนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ของเราในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับกับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาลากันในช่วงต่อๆไปนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงท้ายของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับแหมช่วงค่ำช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายๆพื้นที่ก็มีฝนตกลงมานะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยกันนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราจะมีการจัดกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวัน

เวลา 7:30 นาทีเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะมาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับเมื่อพระสงฆ์ให้ศีลให้พรเสร็จต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนมาทั้งประธานในพิธีทั้งผู้ร่วมพิธีจะได้ประจำที่โต๊ะตักบาตรบริเวณหน้าวิหารลายคำนะครับพระสงฆ์สามเณรจำนวน20รูปจะเดินรับบิณฑบาตแบ่งเป็น2สายนะครับก็มาใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับข้าราชการเนี่ยก็เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกไม่สวมหมวกนะครับส่วนภาคเอกชนประชาชนทั่วไปนะครับก็สามารถใส่ชุดสุภาพสีครีมนะครับที่ประดับริบบิ้นสีไว้ทุกได้นะครับชุดสุภาพชุดโทนสีครีมชุดขาวก็แล้วแต่เถอะนะครับบอกเล่ากิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอให้รักแม่ทุกวันก็แล้วกันนะครับนะเป็นลูกที่ดีของแม่ก็ต้องเป็นแม่ที่ดีของลูกด้วยนะครับนะครับเวลาหมดเวลานะครับเอี่ยวสุรชัยลาไปก่อนนะตอน 3:00 วันพรุ่งนี้ค่อยกลับมาติดตามกันใหม่ฝนตกแล้วก็นอนสบายนะในยามค่ำคืนห่มผ้าก็ได้แต่หลายๆคนก็บอกว่าต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์กันอยู่นะครับก็แล้วแต่เถอะนะฮะแต่ว่าเวลาหนาวๆแบบนี้อากาศเย็นๆนะทานอะไรอุ่นๆเหมาะเลยทีเดียวนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.กู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.เงินกู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ภายในเดือนนี
10: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570จะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมก.จะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV ซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ในการใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นายพิพัฒน์ย้ำได้ว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนันทิกากิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมเยือนราชอาณาจักรภูฏานกระชับความสัมพันธ์และลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับการแพทย์เฉพาะทางเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวของภูฏาน
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยภูฏานด้านการแพทย์และสาธารณสุขณราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่10ถึง13สิงหาคม2569เพื่อหารือความร่วมมือระดับนโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคพร้อมหารือความร่วมมือด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการส่องกล้องขั้นสูงทั้งสองประเทศยังเดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งภูฏาน นอกจากนี้ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีภูฏานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยและภูฏานยังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพการแพทย์เฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพแพทย์การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเน้นการพัฒนาบริการปลูกถ่ายไตและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพระหว่าง2ประเทศรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยชาวภูฏานเข้าถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของไทยภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในมณฑลหูเป่ยหลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับที่2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนในวันนี้หลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้เคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของประเทศโดยคาดว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยจะรับปริมาณน้ำฝนถึง250มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงด้านทางการมณฑลหูเป่ยประกาศเตือนภัยความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองนอกจากนี้ยังสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑลและระงับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางการมณฑลเหอหนานและทางการกรุงปักกิ่งต่างประกาศมาตรการฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมฝนตกหนักและดินถล่มจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงคือสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้คือเพลงยามค่ำหรือ Twilight เกิดขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จนิวัตรประเทศไทยในปี2494นะคะพอปีรุ่งขึ้นคือ2495เพลงพระราชนิพนธ์นี้จึงเกิดขึ้นคำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2495นะคะจะสังเกตว่าท่วงทํานองเพลงนี้เหมาะกับการเต้นรำค่ะเพลง Twilight หรือยามค่ำในคืนวันนี้เป็นการบรรเลงนะคะ

พลงทวายไลท์หรือยามค่ำจบไปแล้วค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495นะคะต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรเริ่มด้วยเสียงคุณจันทนาโอบายวาทค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเพลงอกฉันต่อได้คุณวินัยจุลบุษปะผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามอนแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทธาและเพลงที่3คุณสุปนีภุกสมบุญค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะปากกับใจ

จบไปแล้วเป็นเพลงที่คุณจันทนาคุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องกันคนละเพลงคราวนี้เป็นเพลงคู่บ้างค่ะภาษารักเป็นเพลงที่คุณวรรธนาศิลปินแห่งชาติและคุณชาลีช่วงฤทธิ์ขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงสวนรักเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์โดยท่านให้ข้อมูลว่าเป็นผลจากการฝึกฝนตนเองแต่งลีลาทำนองล้อย้อนและล้อตามแบบสากลแต่ว่าจะออกนอกแบบสักหน่อยท่านว่างั้นค่ะการขับร้องนี่ค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่ามีเสียงกว้างและเสียงครึ่งมากบริษัทนำไทยบันทึกลงแผ่นตราฮิสมาสเตอร์วอยซ์เป็นแผ่นครั่งขนาดใหญ่12นิ้วค่ะสุนทรภรและคุณมัทนาขับร้องคู่กันเมื่อปี2492กับวงกลมโฆษณาการเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติร้องประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเมื่อปี2489นะคะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณมัทนาบอกว่าเพลงนี้คนชอบมากเวลาที่ร้องในงานเต้นรำทุกงานที่เต้นจะขาดเพลงนี้ไม่ได้นะคะและเพลงเย็นเย็นเป็นเพลงประสานเสียงหญิงคู่แรกของกลุ่มโฆษณาการฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยภาษารักสวนรักและเย็นเย็น

0: นั่นก็เป็นผลงานที่คุณมัทนามรกุลขับร้องคู่นะคะเพลงแรกภาษารักคู่กับคุณชวลีเพลงที่สองสวนรักคู่กับสุนทรภรณ์และเพลงที่สามเย็นเย็นก็ประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคราวนี้เรามาพบกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเราจะฟังเพลงซึ่งคุณเพ็ญศรีเดินทางไปขับร้องให้ความสุขคนไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2526ค่ะดิฉันตัดตอนมาให้ท่านได้ฟังกันนะคะ
1: ต่อไปก็เป็นเพลงสกุลตลา

คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะขับร้องเพลงให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาฟังเมื่อปี2526ก็คือสกุลตลาผลงานของทวีปวอนหรือทวีปวรดิลกและครูเอื้อนะคะเพลงหงเหินนั้นครูแก้วและครูเวศแต่งค่ะและยาใจยาจบครูแก้วกับครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณเลิศผสมทรัพย์ในเพลงดวงดาวคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลทำนองโดยคุณเลิศผสมทรัพย์เองค่ะต่อด้วยเสียงของคุณบุษยารังสีในเพลงใจกระซิบทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและน้อยใจเพลงที่คุณโฉมฉายอรุณชานขับร้องครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

สุดท้ายเราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะเป็นแผ่นตราสุนทรภรณ์หน้าสีชมพูมีเพลงราตรีที่สิ้นดาวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์และครูธนิตผลประเสริฐอีกหน้าหนึ่งก็คือสูงเกินใจผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะกับร้องโดยคุณชรินทร์ธนาคอนศิลปินแห่งชาติแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือสูงเกินใจแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้ใช้ทางพิเศษฟรี3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมง
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือคทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:01 นาทีถึง 24:00 นรวมเวลา24ชั่วโมงได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดราชการทั้งนี้กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสอบถามข้อมูลเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สคบเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ค้างชำระค่าคอร์สอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำการหมดอายุของคอร์สเรียนไม่ถือเป็นข้ออ้างให้เร่งคืนเงินแก่ผู้ปกครองให้เสร็จภายใน15วัน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีผู้ปกครองถูกโรงเรียนสอนว่ายน้ำปฏิเสธการคืนเงินหลังสาขาปิดตัวลงโดยอ้างเงื่อนไขคอร์สหมดอายุและให้รอเงินคืนนานถึง120วันว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ปูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบพร้อมทีมงานลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วภายใน1วันโดยผู้ประกอบการตกลงจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนภายใน15วันและย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อขาย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สคบขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าในลักษณะครอสเรียนทั้งสถาบันสอนพิเศษกิจกรรมเด็กและสถาบันออกกำลังกายเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเตือนให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายละเอียดสัญญาใบเสร็จและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนชำระเงินหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเทศการศึกษายกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตพร้อมติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
11: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครั้งที่29 2569ที่ประชุมรับทราบผลสำเร็จของโรงเรียนราชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นที่นำหลักสูตรจินตคณิตมาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้นักเรียนสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติอาทิเด็กชายสัตตคุณชัยวงศ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่คว้า3ถ้วยรางวัลและ1เหรียญทองจากเวทีการแข่งขันในสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งนี้สพท.ยังคงติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีอย่างต่อเนื่องทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มอบหมายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่11สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ฟังเพลงคำปฏิญาณคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเสือป่านะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะคุณวรนุชอารีขับร้องนำ

ที่จบไปนั่นคือเพลงคำปฏิญาณต่อด้วยเพลงรักไทยโดยคุณภาหวังในธรรมผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงรักไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าแสดงเมื่อปี2482ค่ะฟังเพลงซึ่งชื่อเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าผู้แต่งคนละท่านและนักร้องก็คนละท่านด้วยนั่นคือเพลงใครจะอยู่ค้ำฟ้าใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงแรกคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรขับร้องไว้เมื่อปี2494ผลงานของครูสลัยไกรเลิศและคุณสุทินเทสารักษ์ค่ะและใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงที่2คุณณรงค์ธนวังน้อยขับร้องค่ะผลงานของครูมงคลอมาตยกุลฟังได้เลยนะคะ

เป็นเหยื่อปลาของคนมีเงินกอบโกยเงินไปจ้ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ชื่อเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละเพลงเลยทีเดียวฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงอีหนาวรำพันคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลเป็นผลงานของครูสลายไกรเลิศค่ะอีกหน้าหนึ่งของอีหนาวรำพันก็คือมณีบนนิ้วนางคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงฮิรัญเนรมิตผลงานของคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรทั้งสองเพลงนี้เป็นแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะตราโคลัมเบียค่ะและเพลงที่3ครูล้วนควันธรรมท่านทำแผ่นเสียงลองเพลงมาเพื่อการกุศลเมื่อปี2507มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพขับร้องฟังทั้ง3เพลงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยอีหนาวรำพัน

0: ที่จบไปนั้นคือเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพนักร้องในสังกัดของครูล้วนควันธรรมขับร้องคราวนี้เป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ผูนพิษอมตยกุลคุยกับคุณวันลบวิชุกรนะคะเมื่อวันที่22มีนาคม2545ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้า
1: ครูล้วนนี่มีลูกศิษย์หลายคนนะฮะคนหนึ่งเนี่ยที่พวกเราไม่ได้เจอนานแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้มานะฮะคือคุณวันลบวิทุกรนะครับผมเสียดายเหลือเกินที่เพิ่นเราเขียนโน้ตเพลงในเรือน้อยให้คุณวันลบไม่ได้นะฮะคุณวันลบก็เลยจะร้องเพลงที่ดังที่สุดเมื่ออัดเป็นเสียงครั้งแรกๆเป็นเพลงของครูสลายไกรเลิศนะฮะยิ้มดีกว่าหมองหม่นครับขอเรียนเชิญคุณวันลบครับ

0: แล้วพระแล้วมาอยู่กับครูล้วนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะ
1: อยู่ตั้งแต่10ขวบครับ
0: 10ขวบนะแล้วร้องเพลงแรกเพลงอะไรฮะ
1: เพลงที่หาแผ่นเสียงนะ
0: ฮะ
1: เพลงแรกก็ในเรือน้อย
0: ฮะแล้วที่ไปอยู่10ขวบที่ร้องเป็นเพลงเด็กที่เป็นเพลงอะไรฮะ
1: เพลงผู้ใหญ่นี่เพลงนี้ร้องประกวดมาตลอด
0: แล้วฮะแล้วก็ครูก็จัดแจงให้บันทึกแผ่นเสียง

คุณบรรลบก็ขับร้องเพลงยิ้มดีกว่าหมองหม่นผลงานของครูสไลด์ไกลเลิศและที่เพิ่งจบก็คือในเรือน้อยผลงานของครูล้วนควันธรรมดิฉันชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีกองดุริยางทหารอากาศแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองซึ่งคุณจิระให้ข้อมูลว่าเพลงนี้แต่งเป็นลีลาเดียวกันกับท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงนั่นคือเพลงง้องอนและคุณจิระก็ขับร้องเองด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังขับร้องเพลงร่วมกับคุณนุ่นสุบงกตซึ่งเป็นนักร้องรับเชิญค่ะในเพลงชะตาฟ้าผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริอีกเพลงหนึ่งที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนุ่นสุบงกตก็คือเพลงพะวงรักผลงานของวราวรเวทค่ะฟังชุดนี้3เพลงเลยค่ะ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะเปลวไฟรักต่อได้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ไว้เมื่อปี2508คือเพลงใจนางผลงานของสสุวรรณทัตและคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงอำลาที่เหลืออาลัยสรวณีโพธิเทพขับร้องผลงานของจงรักจันทร์คณาคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้

ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเราจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของกิจที่ควรทำในอริยสัจทั้ง4ก่อนที่จะไปฟังในหัวข้อนั้นเรามาสงบจิตสงบใจทำจิตให้เป็นสมาธิวันนี้เราแผ่เมตตาตั้งหวังทั้งเมตตาด้วยทั้งกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยเอาทีละอย่างวันนี้เริ่มจากอุเบกขาซะก่อนเริ่มจากอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยเราเริ่มต้นจากจิตที่เป็นสมาธิด้วยการกำหนดไว้อยู่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่กับลมหายใจนั้นโดยไม่ต้องตามลมพอเราตั้งสติไว้แล้วจิตก็จะมีความสงบลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนี้เราให้ตั้งไว้ด้วยอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยหมายถึงสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบมากระทบก็ตามก็วางเฉยได้นิ่งเฉยได้เปรียบเทียบกับว่าถ้านิ่งเฉยวางเฉยไม่ได้ก็คือลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมายินดีกำหนัดพอใจหรือก็อยากเห็นเกลียดชังไม่พอใจด่าว่ากลับไปไม่

ทางกายทางวาจาไม่ด่าไม่ว่าไม่ชมไม่เหลิงทางใจไม่เกลียดไม่ขยะแขยงไม่กำหนัดไม่ยินดีเฉยเฉยอุเบกขาด้วยจิตแบบนี้แผ่ไปแผ่ไปในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างในทิศใหญ่สี่ทิศในทิศเฉียงสี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นทั้งที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าทั้งที่เป็นกายทิพย์หรือกายหยาบทั้งที่มีสุขหรือมีทุกข์อยู่ทั้งที่จะให้คุณหรือให้โทษกับเราเราแผ่ให้หมดอุเบกขาต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งที่เขาพ้นจากความทุกข์หรือประสบความสุขนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเจอญาติที่ห่างกันไปนานญาติอันเป็นที่รักไม่ได้เจอกันตั้งนานเจอกันแล้วเนี่ยโอ้ดีใจเจอกันแล้วเนี่ยแหมปลื้มใจโอ้เธอยังสุขสบายดีเธอยังมีชีวิตดีเขามีความสุขอย่างไรเราก็ยินดีพอใจสบายใจในความสุขของเขาจิตที่เป็นแบบเนี้ยคือมุทิตาแผ่ไปท่านผู้ฟังแผ่ไปแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางทิศใหญ่สี่ทิศทิศเฉียงสี่ทิศแผ่ให้หมดไม่ว่าจะสรรพสัตว์ที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีคุณหรือมีโทษกับเราเป็นกายหยาบหรือกายละเอียดจะยังไงก็ตามก็แผ่ต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณากรุณาหมายถึงความเห็นอกเห็นใจถ้าก็มีความทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ถ้าก็จะเจอทุกข์เนี่ยด้วยกรุณานะปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นเปรียบเหมือนเวลาที่คุณเจอตีจะทำร้ายจะฆ่าใครหรือสัตว์ตัวไหนแล้วอึกขึ้นได้ว่าไม่ทำดีกว่างดดีกว่าให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้เสียจะด่าคนไม่ด่าดีกว่าให้เขาพ้นจากอุปสรรคคือคำด่านี้เสียแผ่ไปด้วยใจแบบนี้ท่านผู้ฟังไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีประมาณต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเป็นเปรียบไว้เหมือนกับมารดาที่เพิ่งคลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กับเด็กคนนั้นยังหาประมาณไม่ได้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดเพราะนั้นก็โดยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขามุทิตากรุณาและเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญอ้าวละตัมบฟัง
หลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่ท่านใช้คำว่าแม่บทแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นไว้แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยทำให้เข้าใจได้ง่ายเปรียบเหมือนกับการเปิดไฟไว้ในที่ที่มันมืดอยู่บอกทางกับคนที่หลงทางหรือว่าอะไรที่มันคว่ำมันล้มอยู่ก็หงายก็เปิดก็ตั้งมันขึ้นให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนให้ไปตรงถูกทางให้มันสวยงามตั้งอยู่ได้อย่างชัดเจนขึ้นมาเป็นลักษณะที่ว่าเป็นหัวข้อข้าพเจ้าหลังจากพาท่านผู้ฟังนั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็จะมาอธิบายหัวข้อเหล่านี้ให้ฟังวันนี้อยากจะกลับมาสู่พื้นฐานท่านผู้ฟังพื้นฐานคือ back to basicback to basic กลับมาที่พื้นฐานของคำสอนที่ได้สอนไว้ครั้งแรกนั่นคือหมวดธรรมในข้อที่ว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจ4กิจที่ควรทำในอริยสัจ4ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วผู้ฟังมีอยู่4ประการวันนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อ4อย่างนี้แต่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็พูดกันอยู่เรื่อยอยู่แล้ววันนี้ต้องการมาเจาะตรงดีว่าแต่ละอย่างในอริยสัจ4มีกิจที่ต้องทำนี่แตกต่างกันแหมถ้าบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนกันง่ายๆมันก็ดีใช่ไหมล่ะคือแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ง่ายคืออย่างไรก็ตามมันก็ไม่ยากไงถ้าจะบอกว่าโอ้ยากมากยากมากก็มันก็ไม่ยากหรอกแต่มันไม่ง่ายอ่ะถ้าจะบอกเข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งถึงขั้นโลกุตระไม่ใช่จะอย่างลงง่ายๆได้แค่การตรึกๆมันก็มีแต่ถ้าจะบอกโอ้ยากมากยากมากลึกซึ้งจะว่ายากมันก็ไม่ยากหรอกธรรมะเนี่ยเพราะว่าส่วนที่เป็นพื้นฐานทำความเข้าใจได้ไม่ยากมันก็มีนี่แหละคือธรรมะท่านผู้ฟังที่ถ้าเมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจไม่ยากไม่ง่ายเหมือนกับลำบากกับสบายนี่แหละที่ว่าถ้าจะเห็นแต่ความลำบากยิ่งแก่ความสบายเลยจะทำหรือจะไม่ทำมาอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ดูที่ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยดีกว่าท่านผู้ฟังจะว่าง่ายหรือยากก็ตามถ้ามันมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาง่ายนี่รีบทำเลยแต่อย่าเห็นว่ายากแล้วมันจะไม่ทำโอ้ยจะมีประโยชน์มากงี้อยากก็ทำสิจะไปกลัวอะไรใช่ไหมล่ะธรรมะนี่มีประโยชน์มากท่านผู้ฟังประโยชน์จะมากได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าไปเหมารวมกันไม่ได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัวท่านนั้นเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกแจงผู้จำแนกแจกธรรมแจกแจงออกทุกข์ก็ต้องทำอย่างหนึ่งสมุทัยก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งนิโรธก็ต้องทำอย่างหนึ่งมรรคก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีหน้าที่ที่ต้องทำแตกต่างกันแล้วนะท่านผู้ฟังคือถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราเดินไปใช้สลับหน้าที่นี่หนังคนละม้วนน่ะคนละเรื่องเลยออกมาคนละอย่างถ้าเหตุเกิดปุ๊บท่านให้ละคุณนำไปทำให้มากๆเอาแล้วมันจะไปดีได้ไงสิ่งที่ให้เอาออกดันเติมเข้าไปในสิ่งที่อย่าให้ใส่ดันใส่เข้าไปนี่
หรือให้ใช้สิ่งนี้เวลาก็ทำขนมทำกับข้าวเขาให้ใช้แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดไม่มีเอาแป้งสาลีก็แล้วกันน่าจะได้อยู่นะโอ้ยมันจะไปได้ไงนุ่ฟังออกมาขนมปังกับขนมครกมันเหมือนกันนี่แหละล่ะมันก็ใช้แป้งคนละอย่างถ้าเราสับสนไม่แจกแจงให้เหมาะสมแยกแยะให้ดีให้ถูกแล้วเห็นขาวๆเหมือนกันกับใสๆกันลงไปคนละอย่างเลยนะดังนั้นการทำความเข้าใจจึงมีความสำคัญท่านผู้ฟังต้องรู้จักแยกแยะในแต่ละอย่างละอย่างให้เหมาะสมถูกต้องคำสอนนี้แจกแจงไว้ครั้งแรกที่ปาอิสิปัตตนมฤคทัยวันในตอนนั้นมีภิกษุที่ได้ฟังร่วมกันอยู่5รูปด้วยกันในบทคำสอนที่ท่านยกเป็นหัวข้อชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวันนี้จะเอาเฉพาะส่วนที่ว่าแต่ละอริยสัจแต่ละอริยสัจนั้นกิจสิ่งหน้าที่ที่เราต้องทำในแต่ละอย่างละอย่างนั้นน่ะไม่เหมือนกันท่านยกหัวข้อขึ้นก่อนในเรื่องของอริยสัจ4เห็นที่เราทราบกันความจริงอันประเสริฐ4อย่างไม่ใช่ความจริงทั่วไปแต่ชื่อว่าความจริงอันประเสริฐใช้คำว่าอริยสัจความจริงทั่วไปอย่างเช่นว่าเราดูข่าวเนี่ยนะข่าวนี่เป็นอย่างนี้หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะเช่นหลักฟิสิกส์หลักเคมีเขาทำการวิจัยออกมาแล้วได้ผลงานวิจัยเป็นงี้นี่คือความจริงเป็นสัจจะใช่ไหมล่ะแต่นั้นไม่ใช่สัจจะแบบอริยสัจเป็นสัจจะที่เป็นแฟกต์เป็นข้อมูลเฉยเป็นข้อมูลเป็นแฟกต์ตัวอย่างดีกับพระเจ้ามักจะยกมาให้ท่านฟังเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นเสื้อโอเคมันเป็นผืนๆใช่ไหมล่ะแต่เสื้อจริงๆมันคืออะไรจริงๆกับมันจริงๆเนี่ยมันก็คือได้เอามาสารสับที่เขาเรียกก็คือทอว่าทอกับสารมันต่างกันยังไงไอ้นี่ก็เป็นคำสมมุติที่ยกขึ้นพูดถึงการปรุงแต่งแบบนี้ก็ใช้คำว่าสารปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งก็ใช้คำว่าทอสำหรับผ้าเราใช้คำว่าทอขึ้นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นสมมติเรียกว่าผ้าแต่จริงมันคือได้เอาแล้วได้มันคืออะไรจริงๆมันคือฝ้ายเอาแล้วตัวไหมล่ะมันคือตัวไหมจริงๆมันคือรังของตัวไหมเอาแล้วไหนบอกเป็นผ้าไม่ใช่ที่มันหมายถึงที่มันทำมาจากอะไรใช่ไหมแล้วถามว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้มันคือจะเป็นสมมุติเรียกขึ้นมาสมมุติเนี่ยไม่ใช่ความจริงเอ้าแต่มันจริงๆนะมันคือเรียกผ้าจริงๆคือจริงแบบสมมุติโลกไงท่านฟังจริงแบบสมมุติโลกเนี่ยก็คือตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามข่าวตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือตามน้ำไปตามน้ำคืออะไรคือตามนั้นตามน้ำคือตามนั้นตามนั้นคือตามอะไรตามเหตุตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยแล้วแต่ว่าก็จะเรียกปรุงแต่งกันอะไรยังไงก็เรียกใช้ไปคำหนึ่งเลยทุกฝั่งที่ข้าพเจ้าพึงศึกษามาคำว่าแซงอย่างนี้นะสระแอสอเสือรอเรือไม่โทงองูแซงแซงในสมัยปัจจุบันเนี่ยหมายถึงแกล้งหมายถึงแบบหลอกลวงใช่ไหมล่ะแซงทำแต่ท่านฟังรู้บอกว่าคำว่าแซงทำในแค่ยุครัชกาลที่4ที่3เนี่ยนะหรือที่5เขายังใช้คำนี้อยู่เนี่ยหมายถึงจงใจทำนะแซงทำนี่คือจงใจทำนะเขาเนี่ยมันแค่ประมาณ100ปีความหมายนี่มันเหมือนคนละอย่างกันเลยนะแซงทำในปัจจุบันหมายถึงแกล้งทำแนวออกว่าไม่จงใจหรือว่าทำจริงก็จริงแต่ว่าไม่อยากให้ใครรู้แต่ในขณะที่ความหมายเดิมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปได้ล่ะก็บริบทของสังคมบริบทของอะไรต่างๆตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นๆน่ะตามนั้นน่ะตามนั้นคือตามกระแสที่มันพัดไปพัดมาแหละ
วลามันไปไงสัพท์ก็เปลี่ยนแปลงไปชื่อเรียกก็เปลี่ยนแปลงไปการทำงานเหตุผลทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ข่าวสารบุคคลที่ว่าจริงๆอยู่ตรงนั้นน่ะแต่มันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวถือเอาว่าจริงโดยส่วนเดียวนี่คือโดยทั่วๆไปสัจจะทั่วๆไปความจริงแบบที่เป็นแฟกต์ก็เรียกว่าข้อเท็จจริงใช่ไหมเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าบอกว่าความจริงอันประเสริฐตรงนี้เราจะคำว่า truth คือความจริงแบบไม่ว่าจะข่าวเท็จหรือข่าวจริงมันก็จริงแบบอริยสัจอยู่ของมันไม่ว่าจะทฤษฎีที่มันผิดหรือทฤษฎีที่มันถูกมันก็จะจริงแบบอริยสัจของมันนั่นก็จะคำว่า truth คือความจริงความจริงในข่าวปลอมก็คือมันเป็นอนัตตาความจริงในข่าวจริงก็คือมันเป็นอนัตตาเหมือนกันนะความจริงในทฤษฎีที่ผิดมันคือเป็นอนัตตาความจริงในทฤษฎีที่ถูกมันคือเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นต้นมีหลายๆอย่างก็เป็นความจริงอันประเสริฐซึ่งความจริงอันประเสริฐถ้าเราแยกๆมาก็จะมี4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคอะไรนี่คือ4อย่างนี่คือหัวข้อไงรายละเอียดของแต่ละอย่างคือถ้าทุกข์ก็คือขันธ์5ขันธ์5นี่มีอะไรบ้างได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปคือสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซธาตุสีดินน้ำไฟลมเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขสัญญาคือความหมายรู้การบอกได้ว่านี่คือสีเขียวสีแดงสีฟ้าชื่อมันคืออะไรสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพของมันเดิมอย่างนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งปรุงแต่งเวทนาอย่างหนึ่งให้เป็นเวทนาอย่างหนึ่งส่วนวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือการรับรู้รับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้ได้ผ่านทางหูทางตาเป็นรสเค็มรสเปรี้ยวเสียงดังเสียงค่อยนี่เรียกว่าวิญญาณพวกนี้คือขันธ์ห้าที่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นสุขเนี่ยโน่นั่นมันลวงยังไม่ใช่จริงยังไม่ใช่สัจจะความจริงแต่จริงๆของขันธ์ห้านั้นคือมันเป็นทุกข์คือจะเถียงกันก็ได้นะก็ไม่ได้เถียงกันระหว่างก็เรียกว่าให้เหตุผลถ้าคนมีเหตุผลคุยกันเนี่ยไม่ได้เถียงนะแต่คนไม่มีเหตุผลคุยกันมันได้เถียงกันแล้วถ้าเราจะใช้เหตุผลคุยกับคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยคือการข่มขี่ถ้อยคำมันเป็นฆ่าศึกด้วยเหตุผลเหตุผลนั่นก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาจึงเรื่องมันว่ามันเป็นทุกข์เป็นหนึ่งในอริยสัจความจริงอันประเสริฐส่วนที่สองที่ว่าตัณหาสมุทัยเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกที่ฉันมีทุกข์อยู่ตอนเนี้ยเพราะว่าหัวบ้างเมียบ้างลูกบ้างหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างลูกค้าบ้างการงานบ้างหมายถึงเราไล่เรียงไปไล่เรียงไปเนี่ยคุณจะไปเจอต้นตอมันคือตัณหาตัณหาจึงเป็นเหตุของความทุกข์นะไม่ใช่อย่างอื่นส่วนที่สามคือความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับไม่เหลือของตัณหาเพื่อเราพิสูจน์แล้วว่าตัณหามันเป็นเหตุของความทุกข์จริงๆจริงๆแบบอริยสัจจริงๆเลยนะถ้าไม่มีตัณหามันก็เป็นความดับของทุกข์ไงมันมาด้วยกันเลยเพราะสมการมันแก้กันมาแล้วแล้ววิธีการที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ต้องใช้องค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคือมรรค8ย่อๆคือศีลสมาธิปัญญาแต่เราจะบอกเอ้ยศีลสมาธิปัญญามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกมันจะให้ถึงความดับทุกข์ได้ไงเดี๋ยวจะยกเหตุผลประกอบคนที่พูดโดยไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลจะใช้เหตุผลในการปรับความคิดเห็นที่มันผิดนั้นให้มันตรงได้อันนี้คืออริยสัจ4ไงท่านผู้ฟังประเด็นของความจริงอันประเสริฐ4อย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น
ยังไงตัณหามันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่มีทางที่ตัณหามันจะทำให้เกิดความสุขได้อย่างแท้จริงจริงๆเลยเนี่ยไม่มีทางยังไงขันธ์ห้ามันก็เป็นทุกข์ไม่มีทางเลยที่ขันธ์ห้ามันจะนำความสุขความจริงยั่งยืนอะไรต่างๆมาให้ถ้ามานั้นมันเป็นจอมปลอมไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่ของหลวงมันมีอยู่นี่จริงๆเป็นอย่างนี้ไหมประเด็นในที่นี้ที่จะพูดถึงคือว่าแต่ละอย่างในอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐไม่ใช่ความจริงทั่วไปเนี่ยมีกิจที่ควรทำอย่าไปลำพังเพียงเข้าใจหมดแล้วทุกข์เกิดนี่สมุทัยเกิดนี่นิโรธเกิดนี่แล้วก็มรรคเกิดนี่ฉันเข้าใจแล้วก็พูดมาสิบกว่านาทีครึ่งชั่วโมงยังไงคุณก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่เข้าใจเนี่ยมันเข้าถึงไหมเข้าใจจริงๆไหมว่ากิจที่ควรทำของเขาเนี่ยมันคืออะไรหนึ่งในจุดที่คุณจะต้องเข้าใจคือว่าต้องทำยังไงกับมันแล้วก็ต้องทำแล้วด้วยนะเอาแค่ว่าต้องทำยังไงกับมันก่อนในทั้งสี่อย่างนี้ฮุกตื่นใจกับว่ารอบรู้เข้าใจยอมรับมันมาจากคำว่าปริญญาฮุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้มาจากคำว่าปริญญาสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ต้องละต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งต้องไม่ถือเอามาจากคำว่าปหานะคือละเสียนิโรธคือความไม่มีตัณหาต้องทำให้แจ้งคือทำให้เกิดขึ้นทำให้เห็นทำให้สว่างมาจากคำว่าสัจฉิกะและทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทางเนี่ยมีองค์ประกอบ8อย่างเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญต้องพัฒนาต้องทำให้ดีต้องทำให้มีมาจากคำว่าภาวิตาคือการภาวนาทั้ง4อย่างนี้ต้องทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้เรามาทำความเข้าใจทีละอย่างตามฟังหน้าที่ตรงนี้หน้าที่มันสำคัญถ้าหน้าที่มีแล้วคุณไม่ทำตามหน้าที่มีปัญหาทันทีงานง่ายๆเช่นงานทำความสะอาดอย่างนี้ตามฟังโอ้เราจะบอกเป็นงานต่ำต้อยงานไม่สำคัญงานอะไรต่างๆให้เงินเดือนก็น้อยเฮ้ยสำคัญนะดูดิถ้าไม่มีใครล้างห้องน้ำทำไงตามสำนักงานตามสถานที่สาธารณะตามสถานีรถไฟรถตัวรถบัสอย่างนี้ถ้าไม่มีคนทำความสะอาดเนี่ยเข้าไปนี่พังหะเลยโอ้โหห้องน้ำชุนกึกเลยส่งกลิ่นมั้งแต่ก่อนเข้าละยิ่งเข้าไปนี่เขาปิดซ่อนไว้ไงเปิดมาแบบเบียนหน้าหนีถ้าไม่ทันอย่างเงี้ยเขาหน้าที่ก็ไม่ได้ทำนี่นี่ไม่มีใครทำหน้าที่นี้ได้นี่มีปัญหาทันทีเลยงานง่ายๆและยิ่งทั้งงานสำคัญสำคัญนะหรือคนสำคัญสำคัญเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญสำคัญเนี่ยโอ้เอาทำไมเป็นอย่างนี้พึ่งไม่ได้ไงหน้าที่ที่ควรทำนั้นไม่ทำมีปัญหาเลยโดยบางยิ่งคนที่เป็นผู้นำนี่คนที่เป็นผู้นำต้อง reliable นะ reliable เนี่ยหมายถึงมีความสม่ำเสมอมีความมั่นคงในการที่จะทำสิ่งนั้นที่ตัวเองควรทำทำตามหน้าที่ไงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำเลยท่านผู้ฟังทำให้ดีทำตามหน้าที่ของเราให้ดีหน้าที่ในที่นี้ทุกต้องกำหนดรู้เข้าใจยอมรับมันสมุทัยต้องละต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งนิโรธต้องทำให้แจ้งให้สว่างให้เห็นปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ต้องพัฒนาเจริญภาวนาทำให้มากถ้าเราทำสลับหน้าที่กันเช่นว่ามรรคนี่นะเขาให้ทำให้มากๆใช่ไหมนั่นเป็นละเสียละเสียเช่นยังไงโอ้ยสมาธิฉันทำไม่ได้เลยพระมหาภิบูลเนี่ยมาชวนนั่งสมาธิทำ challenge คือการท้าให้ทำ
ทำอยู่7วันแม้แต่7วันนี่มันทำไม่ได้เลยนะทำได้วัน2วันอีก5 6วันนี่ทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ทำละอันนี้คือทำกิจที่มันผิดแล้วนะสิ่งที่ควรทำให้มากดันไปละเสียสมาธิเนี่ยเป็นอะไรเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะระวังนะให้แนวคิดแบบนี้เลยว่ามันจะจัดลงในอะไรของอริยสัจ4มันไม่หนีในนี้แน่นอนในที่นี้คือให้เกิดความเพียรให้มีศรัทธาให้สร้างสติให้ทำสมาธิ4อย่างนี้ซึ่ง4อย่างนี้เป็นส่วนอะไรอ่ะแล้วเราคิดอะไรก็ตามระวังแนวคิดแนวคิดทุกอย่างสิ่งที่มีมาในชีวิตประจำวันของเราให้รู้จักแยกแยะสิ่งนั้นเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นทุกข์หรือเขาเป็นสมุทัยหรือเขาเป็นนิโรธหรือเขาเป็นมรรคเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอะไรแยกแยะให้ดียกเคสเลยศรัทธานี่เป็นอะไรศรัทธาหรอก็คือความมั่นใจนะท่านความมั่นใจอยู่ตรงไหนเป็นตัณหาเปล่าโอ้ยมันจะไม่ใช่แล้วศรัทธามันไม่ใช่ตัณหาหรือเป็นทุกข์ใช่ไหมศรัทธาที่มันทำให้พ้นทุกข์นะมันก็ต้องเป็นปฏิปทาใช่ไหมล่ะเป็นส่วนของมรรคแปดความเพียรสติสมาธินี่ชื่อมันบอกอยู่แล้วสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพวกนี้เป็นมรรคคือทางหมายถึงปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นะคือทางที่ประกอบด้วยองค์อันประเสริฐ8อย่างอันนี้คือมรรค8นี่ใช่เป็นมรรค8ใช่ไหมกิจที่ควรทำในปฏิปทานี้คืออะไรต้องพัฒนาท่านมาจากคำว่าภาวิตาพัฒนาภาวิตาคือภาวนาหมายถึงไม่ใช่อ้อนวอนนะแต่ทำให้มันมากถ้ายังไม่ดีต้องทำให้ดีถ้ายังไม่มีต้องทำให้มีแต่ดีอยู่แล้วยิ่งทำให้ดียิ่งขึ้นนั่นจะเป็นการพัฒนาแต่ถ้าเราบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันไม่ทำต่อดีกว่าไอ้พวกที่ทำไปแล้ว7วันก็เลยเลิกซะเอาเลิกก็คือละใช่ไหมล่ะเลิกละเอามันผิดนี่นี่เพราะเลิกละนี่มันต้องทำกับตัณหาแต่ในมันเลิกละในสิ่งที่เป็นมรรคไม่ถูกกันนะไม่ถูกกันนะกิจที่ควรทำในสมาธิในสติคือเจริญคือพัฒนายิ่งต้องหาเวลาทำให้มันมากขึ้นยิ่งต้องทำยังไงถ้ามีเวลาเท่าเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งต้องทำยังไงถ้าบอกว่ามีเวลามีประสิทธิภาพเท่าเดิมทำยังไงถึงจะทำให้ได้บ่อยๆให้ได้ซ้ำๆให้ได้ย้ำๆต้องคิดแบบนี้หรือเราดูออนไลน์ช้อปปิ้งอย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเลยยกเคสเลยคุณออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งจะซื้ออะไรอ่ะซื้อผ้าสักผืนหนึ่งอ่ะเอาผ้านี้เป็นอะไรก่อนคือเราต้องรู้จักแยกแยะนะระวังนะผ้านี่มันเป็นอะไรผ้ามันก็เป็นผ้าไงหมายถึงว่ามันก็เป็นวัตถุดิบขึ้นมาใช่ไหมล่ะเป็นธาตุแต่ว่ามันแล้วมันคือธาตุดินนะธาตุดินคือเป็นส่วนของรูปไงเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมก็ไม่เป็นธาตุดินมันคือรูปรูปนั้นเป็นอะไรเป็นหนึ่งในขันธ์5ขันธ์5นั้นเป็นอะไรโอ้มันเป็นทุกข์โอเคมันเป็นทุกข์และความอยากที่เราอยากจะได้ผ้าเนี่ยมันก็มีมาด้วยนะเพราะว่าในสิ่งที่เราเห็นอยู่ส่วนเดียวบางทีมันมีหลายอย่างปนกันมาเช่นเดียวกันว่าเราซื้อผ้าผืนนึงเนี่ยคุณซื้อผ้าผืนหนึ่งมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะตัวผ้านี่ก็ส่วนหนึ่งความอยากที่จะได้นี่ก็อีกส่วนหนึ่งปนกันละมาสองอย่างความอยากที่จะได้ผ้าความอยากเนี่ยคืออะไรมันชัดเจนมันคือตัณหาถ้าอยากได้ผ้าตัณหามันคือสมุทัยไงแต่ไอ้เจ้าตัวผ้าเนี่ยมันคือรูปใช่ไหมล่ะรูปมันก็คือทุกข์ไงนี่มาด้วยกันละทุกข์และสมุทัยมาด้วยกันละอยู่ในการที่เราจะไปออนไลน์ช้อปปิ้งซื้อผ้าประเด็นคือตรงนี้ต้องฟังว่าถ้ามันมัดรวมกันมาอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักแยกมันออกแล้วทำหน้าที่มันถูกหมายความว่าถ้าสมุทัยกับทุกข์มันมัดรวมกันมาแล้วสมุทัยกับทุกข์เนี่ยนะ
ยังไงมันก็มัดรวมกันมาท่านผู้ฟังเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์กันอยู่แล้วป่ะรักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนไล่มาเลยตั้งแต่ยาจกตั้งแต่คนไม่มีอันจะกินจนคนธรรมดาพอมีพอกินจนถึงพนักงานออฟฟิศจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์โอ้ยไปนู่นเลยจนถึงเทวดาเทพอสูรมารพรหมแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นี่หรือเหล่าพระอรหันต์ที่ยังเป็นอรหัตมรรคนี่ก็รักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนทั่วหน้าทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ก็จะมีสมุทัยและทุกข์ปนกันมาด้วยเสมอมันมาด้วยกันมันแพ็คเกจกันมาทุกข์กับสมุทัยยังไงก็ปนกันมาเราต้องแยกมันออกเพราะอะไรนะเพราะสมุทัยคุณต้องละไงแต่ทุกข์คุณต้องกำหนดรู้คุณต้องเข้าใจมันไงคุณต้องยอมรับมันไม่ใช่ว่ายอมรับไอ้เจ้าตัณหานะถ้าตัณหาเราก็ยอมรับมันมาเออมันอยู่ก็อยู่ไปก็ดีแล้วผิดแล้วนั่นมันจะทำให้ทุกข์มากขึ้นเพราะตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ในที่นี้ถ้าเราอยากซื้อผ้าความอยากนั้นคือสมุทัยสมุทัยต้องละเสียขวางทิ้งกำจัดเลิกไม่เอาแต่ทุกข์คือตัวผ้าคือขันธ์ห้าต้องกำหนดรู้เข้าใจยอมรับตั้งใจก็ว่าปริญญาทำยังไงเอาผ้าเนี่ยมันคืออะไรเอาตัวทุกข์อะไรแหละผ้ามันคืออะไรว่ามันก็เป็นธาตุดินใช่ไหมเป็นลมกำหนดรู้มันเนี่ยมันคือต้องเป็นข้อดีข้อเสียของมันมายังไงจะเอาไปใช้ทำอะไรสวยงามไม่สวยงามจุดไหนถ้าเราไม่รอบรู้นะคือเห็นแต่ข้อดีของมันอย่างเดียวใช่ไหมเห็นแต่ความดีความงามความสวยหรือในอีกด้านหนึ่งก็คือไม่ชอบไม่พอใจเกลียดไม่เห็นด้วยคือมันจะมีความลำเอียงและมีอคติเกิดขึ้นถ้าเราไม่รอบรู้มันนะเราจะมีความลำเอียงมีอคติเกิดขึ้นในสิ่งนั้นถ้าชอบผ้าผืนนี้อู้ก็ชอบเลยทั้งสีทั้งเนื้อถ้าเกลียดผ้าผืนนี้อู้ก็ไม่ชอบเลยเนื้อดีอยู่แต่สีไม่สวยไม่ชอบก็ไปแบบใหม่อีกก็มีอคติคือไม่เห็นรอบด้านแต่ทุกหมายถึงกันหน้าเราต้องเห็นรอบด้านในที่นี้คือกำหนดรู้รอบรู้เข้าใจมันส่วนตัณหาคือความอยากที่ว่าอยากได้ผ้าเนี่ยต้องละเสียละกำจัดความอยากในผ้านั้นไม่ใช่ไปกำจัดผ้านะแต่กำจัดความอยากที่จะได้ละเสียเอาท่านแล้วท่านไม่อยากได้มันก็ไม่ซื้อสิไม่แน่ก็ถ้ามันจำเป็นต้องซื้อในความที่ว่าต้องเอาไปใช้งานก็ซื้อได้แต่ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากไงกินอาหารเนี่ยแต่อย่างดีเลยเป็นตัวอย่างอาหารยกมาจานหนึ่งอาหารนี่เป็นอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามนะทุกฟังให้คิดเป็นแนวอริยสัจมันคืออะไรสิ่งนั้นอาหารเนี่ยท่านแนวอริยสัจโอ้อาหารนี่มันก็เป็นธาตุดินอ่ะเป็นสิ่งที่เป็นธาตุน้ำก็มีอ่ะถ้าเป็นซุปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอะไรเป็นรูปเป็นรูปมันก็คือขันห้าไงใช่ไหมล่ะขันห้ามันก็เป็นทุกข์ไงอาหารจานหนึ่งเนี่ยคือทุกข์มาแล้วมันมัดรวมกันมาทุกข์มันไม่ได้มาโดยส่วนเดียวแล้วมันก็มีสมุทัยมาด้วยโอ้แต่ว่าอาหารนี้ฉันไม่ชอบก็เฉยๆนะอาหารยกมาก็ไม่ใช่ว่าจะอยากกินหรือไม่อยากกินทีนี้มันจะมีอาหารบางประเภทที่เราชอบมากถึงของหวานสิ่งของทอดสิ่งของอร่อยบางคนชอบกินข้าวมันไก่บางคนชอบกินข้าวขาหมูโอ้ยโดยเฉพาะหนังมันเนี่ยทั้งมันทั้งหนังนี่ชอบมากเห็นแล้วแบบขนลุกเลยล่ะ
อยากกินในขณะที่อาหารจานเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบข้าวขาหมูอ่ะเขาชอบสลัดนี่เห็นข้าวขาหมูนี่โอ้ขนลุกเหมือนกันทำไมอ่ะเขาอยากขยั่งโอ้ไม่ชอบกินกันได้ยังไงเนี่ยฉันไม่โอ้ยมันล้วนๆเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวข้าวหมูนี่เขาชอบกินสลัดเขาก็เลยไม่ได้มีตัณหาแบบนี้ว่ากามตัณหาแต่มีภาวะตัณหาแทนมันก็มีภาวะตัณหาเหมือนกันอ่ะแต่มีวิภาวะตัณหาแทนมันคือตัณหาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันไงอาหารจานเดียวกันยกมาคนสองคนไม่เหมือนกันน่ะความรู้สึกต่อสิ่งนี้เพราะว่าที่มันมัดรวมกันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแตกต่างกันอาหารจานเดียวกันเป็นขันธ์ห้าเหมือนกันแต่ลักษณะของตัณหาก็เกิดขึ้นแตกต่างกันคนสองคนขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาคันเดียวกันคนหนึ่งนี่โอ้อ้วกแตกอ้วกแตนหัวมึนไส้จะทะลักออกมาอ้วกออกตาแดงน้ำหูน้ำตาไหลอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเย่อเย่อมีความสุขมากสนุกมากตื่นเต้นเอาอีกเอาอีกเอาทำไมสองคนมีผัสสะแบบเดียวกันไม่ว่าจะอาหารไม่ว่าจะขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาแต่ว่าคนหนึ่งชอบมากคนหนึ่งเกลียดมากนี่คือยกตัวอย่างเห็นสองขั้วแตกต่างกันนะว่ามันมีอะไรที่มันมัดรวมกันมาเหมือนก็ต้มมัดเราต้องรู้จักแกะออกแยกออกให้เห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็นทุกข์ต้องทำความเข้าใจกำหนดรู้รอบรู้สิ่งนั้นถ้าเป็นตัณหาต้องละมันเสียเลิกกำจัดทิ้งไม่เอาไว้กลับมาที่อาหารที่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เราชอบมากเลยชอบมากก็ถ้าชอบมากก็จะกินเยอะไงกินเยอะไปก็ชอบไงก็ชอบนี่เป็นอะไรล่ะก็เป็นตัณหาไงเออพอคนที่กินอาหารด้วยตัณหาเนี่ยนะทุกฝั่งนะมันก็จะทำให้กินมากเกินประมาณก็เรียกว่าไม่รู้ประมาณเกินประมาณละเกินประมาณกินก็ไปน้ำตาลเนี่ยกินก็ไปน้ำสีน้ำสีนี่คือพวกน้ำหวานต่างๆสีส้มบ้างสีดำบ้างสีเขียวบ้างกินเข้าไปขนมหวานนี่กินเข้าไปมากๆมันก็เป็นเบาหวานนะทุกฝั่งกินหวานมากเกินไปเป็นเบาหวานนำมาสู่การเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นโรคมะเร็งอะไรต่อไปอีกคือมันไม่ได้มีเชื้ออะไรเข้าไปเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเหมือนโควิดอย่างนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้โรคนี้มันเกิดจากอาหารการรับประทานของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทำตามความอยากอยากหวานหวานไงชอบนี่อยากไงเราอยากกินอะไรตามความอยากความอยากต้องกำจัดออกเสียละเสียการกำจัดความอยากออกละออกนั้นต้องแยกออกจากเจ้าความทุกข์มันมัดรวมกันมาเราต้องแยกออกจากกันกำจัดสิ่งที่เป็นความอยากนั้นเสียเอาใหม่คราวนี้อาหารการที่ชอบยกมาเลยกรณีเป็นอะไรโอ้ผัดสะตอโอ้ผัดสะตอใส่กุ้งด้วยใส่หมูด้วยใส่สะตอนี่โอ้ลูกใหญ่ๆเลยถ้าหัวแม่โป้งน่ะว้าวมีข้าวสวยร้อนๆด้วยแหมกะปินี่หอมฉุยเลยหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะไอ้ผัดสะตอเนี่ยมันคืออะไรคืออาหารไงมันก็คือธาตุสี่เออมันก็คือทุกข์อะไรอ่ะชอบใช่ไหมชอบนี่คืออะไรคือตัณหานั่นแหละชอบกินสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลิกสิ่งที่เราชอบนะแต่เอาความอยากออกไปนะสมมติว่าถ้าเราชอบสตอแล้วคนยกสตอมาเอ้ยเอาสตอไปเอาสตอไปไม่กินไม่กินหากห้ามใจทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะอะไรไปกำจัดทุกข์ไงทุกข์คือสิ่งที่ต้องรับรู้แต่คุณไม่กำจัดมันออกเสียคือยกออกไปยกออกไปก็เลยไม่กินเพราะอะไรมันเป็นละความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ควรละท่านผู้ฟังทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเขาเอาเอากลับมาแยกแยะออกทุกข์ใช่ไหมสมุทัยด้วยนะแยกออกละสมุทัยเสียทุกข์ให้รับรู้ซะรับรู้ทุกข์คืออะไรในที่นี้คือปัสสตอ
แต่เป็นยังไงโทษมันก็มีคุณมันก็มีคุณมันกินเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ร่างกายเราทรงดำรงอยู่ได้เป็นอาหารที่ถูกท่าคืออาหารที่เราชอบโทษมันก็มีถ้าไม่กินแล้วเวทนาบางอย่างมันก็ไม่ระงับถ้ากินมากเกินไปเวทนาบางอย่างมันก็เกิดขึ้นจะทำยังไงให้กินแล้วพอดีมีเวทนาเบาบางคือเวทนาเก่าก็ระงับไปเวทนาใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นระงับเวทนาเก่าได้เพราะอาหารนี่เป็นสิ่งดีนะส่วนที่เป็นความอยากความชอบเนี่ยเอาออกไปความอยากความชอบนั้นคือตัณหาเอาออกไปเอาออกไปแล้วมันจะเหลืออะไรก็ไม่เหลือความอยากไงไม่ให้เหลือในอาหารประเภทนั้นใช่ไหมแล้วคุณจะทำยังไงกับมันก็มันถูกท่ามันก็กินได้ไงกินได้พอประมาณกินได้พอประมาณในอาหารที่ถูกท่าไงกินได้ท่านฟังเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำตามอำนาจความอยากทำตามเหตุผลเราก็รู้ประมาณในการบริโภคต้องรู้จักเสพให้ดีถ้าเรามองกันให้กว้างแล้วก็ลึกด้วยนะทุกฝั่งนะจะเป็นอาหารจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องปัจจัยสี่เห็นไหมปัจจัยสี่นี่ติกับพระเจ้าเทศไปในช่วงของจิตวิเวกที่พูดถึงวิธีการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคตรงนี้เลยการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคก็เพื่อที่จะเอาตัณหาเอาความอยากเนี่ยออกไปแล้วเสพอย่างมีสติสัมปชัญญะเสพอย่างพอดีโภชเนมตัญญูตาจะเป็นอาหารถ้าเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ให้เพียงใส่เพื่อปกปิดความละอายเสนาสนะยารักษาโรคก็มีวิธีพิจารณาของเขาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้แยกแยะตรงนี้ออกเราพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยนะก่อนการทั้งอุปโภคและบริโภคจะละตัณหาไปในตัวจะเข้าใจขันห้าได้พร้อมๆกันแยกแยะออกเลยในช็อตเดียวง่ายไหมง่ายสิท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านทำให้ง่ายแล้วไงไอ้ที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยมันจะว่าคือให้เห็นกระบวนการการทำงานของเขามันเลยดูหลายขั้นตอนสำหรับบางคนหลายขั้นตอนก็เลยชี้ว่ามันยากแต่จริงมันไม่ยากถ้าเราทำแค่พิจารณาอาหารบูมเลยมันอันเดียวกันโออริยสัจสี่ที่ว่าเราจะต้องแยกทุกอย่างสมุทัยกรณีของการบริโภคอุปโภคสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่แก่การดำเนินชีวิตมันอยู่ในขั้นตอนเดียวกันนี่เองง่ายไหมง่ายสิอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่ก็เป็นอาหารแบบที่ว่าเราอยากจะกินเหมือนกันนะในที่นี้คือเช่นสุราหรือถ้าเราต้องการจะไปเสพในที่นี้เช่นไปมีกิ๊กไปมีภรรยาของผู้อื่นหรือสามีของคนอื่นหรือเรามีภรรยาหรือสามีอยู่แล้วเราจะไปเที่ยวหาความสุขจากหญิงหรือชายอื่นนี่มันผิดศีลนะแม่แต่ก็ชอบไงท่านบอกว่าทำของที่ชอบก็ได้เอาความอยากออกต้องแยกแยะให้ถูกใช่ไหมการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในกรณีของดื่มสุราการเสพคบภรรยาหรือสามีของคนอื่นในที่นี้คือผิดจารีตการผิดจารีตนั่นผิดศีลข้อ3การดื่มสุราเมรัยนั่นคือผิดศีลข้อ5แม่แต่ว่าฉันก็ชอบทำนะเมื่อกี้ท่านบอกว่าชอบกินสตอก็ยังกินได้แต่ให้รู้ประมาณใช่ไหมล่ะต้องละความอยากในสิ่งนั้นก็ละออกแล้วก็เอาเฉพาะคนที่สวยพอประมาณหล่อพอประมาณหรือก็กินยินนิดหน่อยกินอย่างนี้ใช่ไหมเอาเรามาทำความเข้าใจการดื่มสุราการประพฤติผิดในกามนี่เป็นอะไรก็จะว่ามันก็คือเป็นศีลไงพอมีบทบัญญัติอยู่ในเรื่องของสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าทำไม่ถูกมันก็เป็นมิจฉากัมมันตะเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาก็คือผิดศีลเป็นสัมมาก็คือทำให้ถูกศีลใช่ไหมแต่ว่ามรรคแปดเนี่ยควรทำให้มากนะศีลนี่ควรทำให้มากอย่าทำให้มันเสีย
ก็ถ้าเราไปดื่มสุราเมรัยไปประพฤติผิดในกามมันเสียจากมีศีลอยู่ทำให้ศีลมันเสียไปโอ้ไม่ถูกนะถ้าเราสับสนระหว่างทุกข์กับมรรคคุณทำผิดเลยสับสนระหว่างทุกข์กับตัณหาคุณทำผิดเลยในที่นี้คืออย่าไปสับสนเรื่องอาหารกับการประพฤติผิดในกามคนละอย่างกันคิดว่าสิ่งนี้ฉันจะเสพแต่ถ้าเสพสิ่งที่ผิดศีลโอ้ตรงลาเสียทำให้เจริญไม่ได้เราจะทำการผิดศีลให้เจริญไม่ถูกเราต้องทำศีลให้เจริญต่างหากถึงจะถูกใช่ไหมถ้าสมมติเรามีศีลอยู่แล้วเราจะไปผิดศีลก็คือคุณทำการผิดศีลให้เจริญขึ้นมาจากที่ไม่เคยทำก็ไปทำไงจากที่ยังไม่มีก็ไปมีไงจากที่ทำถูกอยู่แล้วเดินไปทำผิดไงทำการผิดศีลให้เจริญผิดเลยจะไปพัฒนาการผิดศีลได้ยังไงไม่ได้ถ้าทำไปก็ตรงข้ามแทนที่จะเดินไปตามทางที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบดันหมุน180องศาเดินห่างจากนิพพานออกนอกทางหลงป่าเข้าไปสู่นรกแล้วตอนนั้นน่ะเพราะที่สับสนไงสับสนระหว่างการยุ่ยอะไรมันคืออะไรในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรจะคิดอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรต้องรู้จักแยกแยะให้เหมาะสมมันจึงกั้นล็อกกันอยู่ในตัวทุกฝั่งมรรค8นี่ถ้าสิ่งที่เราจะบริโภคอุปโภคนั้นเราคิดว่าเป็นปัจจัย4แล้วถ้ามันผิดศีลมันจะไปไม่ได้มันก็จะถูกล็อกไว้ด้วยปฏิปทาที่มีองค์8อันประเสริฐแต่เป็นสิ่งที่จะกินได้ดื่มได้นั้นก็จะอยู่ในปัจจัย4เป็นหนึ่งของทุกข์เป็นหนึ่งการทำงานก็ทำไปแต่ส่วนที่ถ้าจะผิดศีลต้องอย่าทำอย่าให้มันเจริญส่วนที่ทำให้ถูกศีลยิ่งต้องทำยิ่งต้องเจริญให้มากเลยคือถ้าคุณไม่มีศีลอยู่ฉันจะมีศีลสักวันหนึ่งนะวันนี้ช่วงพรรษางดเหล้าเลยงดเหล้าเข้าพรรษาดีมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆให้ดีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นง่ายเลยท่านผู้ฟังคือแต่ละอย่างแต่ละอย่างในอริยสัจ4นี่นะปฏิบัติทำกิจที่ควรทำอันใดอันหนึ่งในนั้นแล้วก็จะทำกิจอื่นๆไปได้ทั้งหมดพร้อมกันเหมือนเป็นถนนที่มันขนานกันไปสิ่งถนนราชดำเนินอย่างเงี้ยนะมันมีราชดำเนินที่อยู่ด้านในด้านกลางด้านนอกมันจะมีหลายๆเลนอยู่กันไปเนี่ยเราเดินไปข้างหน้านี่ตรงอื่นๆเราก็เดินผ่านไปด้วยหมดเนี่ยเดินผ่านไปด้วยหมดเดินผ่านไปด้วยหมดเพราะมันไปด้วยกันหมายความว่าในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยในการละตัณหาคุณก็เจริญมรรคแปดไปในตัวในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยคุณก็เข้าใจขันห้าไปในตัวในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยคุณก็ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธไปในตัวหรือในขณะที่เราเข้าใจความทุกข์อยู่สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะในขณะที่คุณพยายามทำความเข้าใจความทุกข์อยู่รอบรู้มันอยู่กำหนดมันอยู่ก็ชื่อว่าละตัณหาไปในตัวชื่อว่าเจริญมรรคแปดไปในตัวชื่อว่าทำความไม่แจ้งในนิโรธไปในตัวแล้วสิ่งนี้ท่านผู้ฟังเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาคือไม่ได้หมายความว่าฉันจะเจริญมรรคแปดนี่ฉันต้องไปทำที่วัดเท่านั้นนะรักษาศีลก็ไปรักษาที่วัดเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปที่สำนักปฏิบัติธรรมแล้วทุกวันนี้คุณไม่เจอทุกข์หรอก็ถ้าเจอทุกข์อยู่แล้วคุณรอบรู้เข้าใจทุกข์ศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ในนั้นปะเช่นขับรถไปเจอคนขับปาดหน้าเดินตลาดไปมีคนมาชี้หน้าด่าหรือกินอาหารเข้าไปเจอเส้นผมเส้นขนในอาหารนั้นเจออะไรใช่ป่ะนี่คือชีวิตประจำวันนะตุ้มฟังนะถ้าในขณะที่เราเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วคุณเข้าใจความทุกข์ในที่นี้ได้คืออะไรเช่นอดทนได้ไม่ด่าไม่ว่าเจ้าของร้านที่เขาขายเส้นขนให้อยู่ในอาหารไม่คิดตำหนิติเตียนด่าพ่อล่อแม่เขาคนที่ขับรถปาดหน้าหรือว่าสามารถแผ่เมตตาให้มีอุเบกขาให้กับคนที่ชี้หน้าด่าเรานั่นคือคุณรักษาศีลแล้วใช่ไหมล่ะ
นั่นคือจิตคุณมีสมาธิมีสติแล้วนั่นน่ะเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเลยปล่อยวางได้แล้วจะไปยึดถืออะไรศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในรถที่กำลังขับอยู่บนถนนอยู่ในอาหารที่คุณกินนั่นแหละมีเส้นขนอยู่อยู่กลางตลาดเลยดูเขาด่าอยู่นั่นน่ะก็เอาไปแขวนไว้อยู่ในโซเชียลเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนั้นหมดอะศีลสมาธิปัญญาท่านฟังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงจุดที่จิตเราอยู่ไงจิตเราไม่ได้ว่าจะไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างเดียวนะมันไปเรื่อยๆบ้านบ้างวัดบ้างการเดินทางบ้างที่ทำงานบ้างบ้านนี่บางทีก็ไม่ได้มีหลังเดียวหรือบ้านบางทีก็ย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปอยู่ที่นั่นย้ายไปอยู่ที่นี่ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เดียวหรอกมันอยู่ได้ทุกที่ศีลสมาธิปัญญานี่ทำที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีปัญญาทำหวังไม่ยากนะเพราะส่วนที่เป็นพื้นฐานทำความเข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากมันก็มีแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งไม่ใช่ว่าจะอย่างลงง่ายโดยแค่คิดตรีตรึกเอาแต่มันต้องลงมือทำจริงๆอ่ะการทำบางสิ่งบางอย่างที่มีความลึกซึ้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายไงซึ่งเรื่องของอริยสัจ4กิจที่ควรทำเนี่ยมันเป็นความลึกซึ้งตามฝังหน้าที่ตรงนี้เขาเรียกว่ากิจจญาณกิจจะเนี่ยหมายถึงกิจที่ควรทำเราต้องรู้ในข้อนี้รู้แล้วต่อไปต้องทำให้ได้ด้วยนะก็เรียกว่ากัตตญาณกัตตญาณคือลงมือทำให้มันได้รู้แล้วคิดแล้วแม้เร่งละไม่ได้ในส่วนของสมุทัยเที่ยงเจริญไม่ได้ในส่วนของปฏิปทาคือมรรค8เที่ยงเข้าใจไม่ได้ในส่วนของทุกข์คือขันธ์5มันก็ยังไม่ได้ไงระหว่างมันยังทำกิจที่ควรทำยังไม่ได้แต่เราต้องทำให้มันได้นิดหน่อยมันก็คือได้แหละนิดหน่อยได้แล้วได้บ้างแล้วแต่ยังไม่สุดก็ค่อยๆทำไปค่อยๆปฏิบัติไปตามวังไม่ใช่แค่ว่าอยู่วัดเท่านั้นอยู่บ้านเท่านั้นแต่ทุกที่เลยไม่ใช่เฉพาะกับคนในครอบครัวเท่านั้นหรือหัวหน้าเท่านั้นทุกคนเลยเพื่อนบ้านด้วยลูกน้องด้วยเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ใช่เฉพาะเวลาฟังธรรมารับอรุณเช้าหรือเย็นเท่านั้นแต่ขณะกินข้าวด้วยเข้าห้องน้ำด้วยเดินทางด้วยทำได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดการกับได้ทุกคนนี่ท่านผู้ฟังเป็นหัวข้อที่เรียกว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจ4แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนำมาแยกแยะแจกแจงไว้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในการปฏิบัติที่ทั้งอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและที่เป็นรูปแบบของการทำสมาธิรายการช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาจัดรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือ panya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์มี Spotify แพลตฟอร์มหรือว่า Apple Podcast เป็นต้นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวง

0: สร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

0: ได้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
1: ายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครงานโรงแรมในไต้หวัน384อัตราเงินเดือนสูงสุด 30,000 บาทสมัครออนไลน์ฟรีนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานกับนายจ้างในภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันโดยมีตำแหน่งงานรองรับกว่า384อัตราเปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายตำแหน่งงานครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้าประสานงานจองห้องพักดูแลห้องพักและทำความสะอาดเงินเดือนสูงสุด 32,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้แก่จบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือสันทนาการพร้อมผลทดสอบทักษะการพูดหรือฟังภาษาจีนหรืออังกฤษระดับ A2ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ toea.doe.go.th 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันนะคะกับข่าวยามเช้าวันพุธที่12สิงหาคม2569วันนี้ราม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เชียร์นันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามเราทุกช่องทางค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราพบกันค่ะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะก็เดี๋ยววันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในช่วงเช้าแล้วก็ในก็จะมีทางด้านของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกันด้วยเช่นกัน
0: ส่วนใครที่เดินทางนะคะวันนี้ทางด่วนมีหลายเส้นทางนะเขาให้ขึ้นฟรีด้วยไม่ต้องตกใจนะคะน้อยเคยไปขึ้นเนี่ยชะลอฟรีก็คือไม้กั้นต่างๆจะไม่กั้นนะจะฟรีเลยนะคะดังนั้นก็ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็ใครที่คุณพ่อคุณแม่นะคะยังอยู่กันครอบครัวนะคะก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแสดงความรักนะคะเห็นบอกว่าปีนี้พวงมาลัยมะลินี่โอ้โหแพงมาก 750-1,000 บาทต่อลิตรเนี่ยต้องนับเป็นดอกแล้วล่ะถ้าอย่างน
1: ั้
0: นนะ
1: ค่ะนอกจากนี้วันแม่แห่งชาติประจำปี2569 12สิงหาคมยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะวันแม่แห่งชาติวันสำคัญของชาติซึ่งทางรัฐบาลโดยครม.ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศถึงวันสำคัญนี้นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะ
1: ค่ะนี่คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนะสำหรับในปีนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไปว่าวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนื่องจากวันแม่แห่งชาติก็มียกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสาย3ทางด้วยกันนะคะมีทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านมีทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านด้วยกันแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยา10ด่านด้วยนะคะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่exitcall center เบอร์โทรศัพท์นะคะก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันก็คือ1543ค่ะ
0: ค่ะ 6:12 นไปดูสถานการณ์ในส่วนของอากาศดินฟ้าอากาศกันบ้าง นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมานะประมาณสักใกล้ๆ 5:00 นเที่ยงคืนมีการส่งเซอร์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอ2แควจังหวัดน่านค่ะให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาอายุของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญด้วยนะคะขณะที่คือก่อนนั้นนี่ไล่เรียงกันมานะช
1: ั่
0: วโมง2ชั่วโมงก็ไล่ๆกันมาก็มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะคะนี่เป็นการเรียกว่าส่งเซลล์บอร์ดแคสโดยทางด้านปภ.นะคะซึ่งก็แจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ปภ.ก็ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True แล้วก็ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซิร์ฟเวอร์แคสแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะก็ติดตามจากปภ.ด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศค่ะพร้อมรับพร้อมช่วยแล้วก็ส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักซึ่งท่านก็ย้ำว่าให้ใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าแล้วก็ตรงจุดด้วยสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาวันนี้ เรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนแต่ว่ายังไม่มีประกาศอะไรออกมาเพียงแต่ว่าภาพรวมนะคะฝนฟ้าฝนในประเทศไทยของเราภาคเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะคะทั่วไทยเนี่ยถือว่าหนักสุดแล้วนะคะในภาคในภูมิภาคนี้นะคะก็คือภาคเหนือนอกนั้นนะคะภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะน้อยสุดอยู่ที่ภาคใต
1: ้
0: นะคะทั้งฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของทางภาคเหนือแล้วรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างที่พี่น้อยได้ดำเนินไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยก็มีการแจ้งเตือนทางด้านของเซลบอร์ดแคสต์กันนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านยังได้มอบหมายให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็แต่ละคนนั้นที่กำกับดูแลสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งในแต่ละพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการนำผลการดำเนินงานและข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อวานนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะคะว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็สามารถจัดสรรงบประมาณให้ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเนี่ยเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือในเรื่องที่อาจติดขัดอย่างเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับนะคะแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ต่างๆฟ้าฝนนี่นะคะยังมีเพิ่มเติมในส่วนของทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมกันนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศพร้อมรับพร้อมช่วยส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักแล้วก็ท่านย้ำว่าใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าตรงจุดบ่ายสองเมื่อวานนี้นะคะปภ.มีการประชุมโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศเป็นประธานการประชุมที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางมีทั้งรองอธิบดีนะคะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งเนี่ยทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมแล้วก็ผ่านออนไลน์กันด้วยนะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าการประชุมนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยมีการเชิญผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากว่าสถานการณ์ของมรสุมพัดที่ผ่านมานะคะของไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วเป็นลักษณะพื้นที่ก็คือยังมีฝนตกลักษณะเรนบอมคือมันนึกภาพนะคะมันบึ้มบึ้มบึ้มลงมาเลยฝนตกอ่
1: ะ
0: ฝนตกมาไม่หยุดอะค่ะนะคะแล้วท่านก็บอกว่าตกลงมารุนแรงหลายพื้นที่โดยเฉพาะศูนย์ปภ.เขตท่านก็บอกว่าถือเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วก็เป็นวอลลุ่มระดับพื้นที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนแล้วก็ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่านก็ขอให้ศูนย์ปภ.เขตทุกแห่งค่ะวางแผนในการสนับสนุนการทำงานทุกอย่างแล้วก็อยู่บนหลักความถูกต้องตรวจสอบได้คุ้มค่านำหลักทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และวางแผนการใช้งานนะคะโดยเฉพาะการสูบน้ำระบายน้ำที่ต้องสอดคล้องนะคะแล้วก็มีการประสานในพื้นที่ด้วยนะคะเวลาเกิดเหตุต่างๆก็จะได้เข้าถึงพื้นที่นะคะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังชี้แจงเกณฑ์การเฝ้าระวังของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการพิจารณาเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนนะคะพื้นที่เสี่ยงชุมชนเปราะบางในกรุงเทพปริมณฑลพัทยาศรีราชาระยองภูเก็ตนั้นให้พิจารณาจากฝนรายชั่วโมงคือดูรายชั่วโมงไปเลยนะคะที่ปริมาณ40มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนในพื้นที่อื่นที่มีการพิจารณาฝนรายชั่วโมงก็คือ75มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนช่วงนอกฤดูฝนจะพิจารณาฝน24ชั่วโมงที่150มิลลิเมตรขึ้นไป แล้วก็ช่วงฤดูฝนจะพิจารณาฝน24ชั่วโมงที่100มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะซึ่งทั้งช่วงฤดูฝนแล้วก็นอกฤดูฝนจะพิจารณาเรดาร์ประกอบด้วยเรียกว่าคู่กันไปนะคะผู้เสียหายแล้วก็แจ้งเตือนนะคะดูคู่กันไปอีกก็คือสทนช.ด้วยในลักษณะว่าสีแดงหรือสีเหลืองส่วนเกณฑ์การเฝ้าระวังน้ำท่าในระดับเฝ้าระวังพิจารณาน้ำท่าต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรส่วนระดับระวังวิกฤตพิจารณาน้ำท่าที่เสมอหรือว่าล้นตลิ่งแล้วก็เกณฑ์ระบายน้ำในเขื่อนใช้เกณฑ์ระบายน้ำเขื่อนที่มีผลกระทบของกรมชลประทานด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทั้งนี้เมื่อห้องปฏิบัติการวอร์รูมระดับพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลเข้าตามเกณฑ์แล้วจากนั้นนะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะส่งเตือนผ่าน SMS ไลน์กลุ่มแจ้งเตือนต่างๆไปยังผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตให้ทราบเพิ่มเติมจากที่ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวางแผนกระจายข้อมูลให้ครอบคลุมต่อไปด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมมาอีกว่าเดี๋ยวสักประมาณสักกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้คาดว่าจะมีพายุโซนร้อนเข้ามา1ลูกอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังสูงสุดที่จะเกิดน้ำทะเลหนุนในเดือนดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ไปดูทางด้านเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนั้นจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดลงพื้นที่ไปตรวจราชการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะไปลงพื้นที่ไปตรวจราชการในวันที่31สิงหาคม2569ก่อนที่ท่านจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามเรื่องของการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยแล้วก็ประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้านการพัฒนาพื้นที่ของทางภาคใต้ด้วยส่วนกรณีที่ทางด้านของฝ่ายค้านก็มีการตั้งคำถามนะคะก่อนหน้านี้ถึงความคืบหน้าเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและก็การป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกนะคะว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากการรายงานของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบก็พบค่ะว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก็ขอให้มั่นใจค่ะว่ารัฐบาลนั้นได้ติดตามความคืบหน้าของการที่จะดำเนินการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติสามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะก็รอติดตามนะคะเพราะว่าก่อนนั้นครม.สัญจรเลื่อนมาแล้วเนา
1: ะ
0: ด้วยภารกิจแล้วก็คาดว่าครั้งนี้นะคะก็จะมีเรื่องที่ให้ติดตามกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นสั่งคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็มีในส่วนของการตรวจเข้มการค้ากระสุนต่างๆนะคะให้ปิดช่องเรื่องของปืนที่ผิดกฎหมายแล้วก็เร่งแก้กฎหมายภายใน60วันด้วยนะคะซึ่งในช่วงตีคล้องร้องข่าวจะมีรายละเอียดที่มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวต่างๆออกมานะคะเพื่อให้ได้เห็นว่ารัฐบาลนั้นเอาจริงเรื่องนี้นะคะถึงขั้นที่ท่านนายกบอกว่าปืนเนี่ยถ้าใครนำออกไปนอกบ้านหรือขนาดยิงในส่วนของทางด้านโจรขึ้นบ้านก็ยังผิดเลยนะคะซึ่งเป็นประเด็นในส่วนของฝากฝั่งฝ่ายค้านด้วยนะคะขณะที่ทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาระบุนะคะว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการครอบครองปืนผิดกฎหมายแล้วก็ปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนนั้นตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะมากไปกว่านั้นด้วยแล้วก็มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวเพราะว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุ เกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วต่อมาก็มีเรื่องของการยิงกันในส่วนของพื้นที่ท่านนะคะในส่วนของนนทบุรีด้วยในส่วนของอดีตส.ส.ด้วยนะคะทั้งที่ในการมาตรการต่างๆโรงเรียนก็มีมาตรการออกมานะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเสนอมาตรการ6มาตรการให้โรงเรียนปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนของความปลอดภัยนะคะซึ่งทางด้านนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ออกมาระบุนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออกมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องดำเนินการทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องตอนนี้นะคะจะมีการเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาเดี๋ยวเขาจะมีห้องพักใจห้องที่จะ เกี่ยวกับนะคะความปลอดภัยออกมาด้วยเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการนำเสนอครม.เพื่อรับทราบส่วนพิทักษ์สิทธิแห่งนี้ด้วยจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเทพศิรินนนทบุรีก็จะหยุดเรียนเพิ่มแล้ว
1: ค่ะก็มีประกาศออกมาเมื่อวานนี้จากทางโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก
0: ็
1: คือประกาศหยุดเรียนเพิ่มในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569และให้เรียนออนไลน์เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนจากเดิมก็คือจะมีการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยก็คือ17สิงหาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ล่าสุดก็โรงเรียนได้ออกประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าหยุดเพิ่มวันจันทร์ที่17สิงหาคมแล้วก็รวมถึงการเรียนการสอนให้เรียนออนไลน์จนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของบางคนไปซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีบางที่เนี่ยก็ถือว่าโอเคปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆแต่บางที่มีเบี้ยวด้วยนะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีท่านก็เปิดดีโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กที่เบี้ยวค่าคอสแล้วก็อ้างเงื่อนไขจี้คืนเงินผู้ปกครองคือก่อนนั้นเนี่ยจะบอกว่าจะใช้เวลาต้องรอเงินคืน60-120วันปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีเพิ่งเนี่ยไปลุยล่าสุดบอกว่าจะต้องเงื่อนไขต้องคืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันเร็วขึ้นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบท่านก็เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคที่กรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้ลูกนะคะให้บุตรเนี่ยแต่ว่าสาขาที่ใช้บริการเนี่ยปิดตัวลงแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สเนี่ยหมดอายุโดยได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีล่าสุดจนได้ข้อยุติภายใน1วันนะคะจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60-120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันนะคะดำเนินการดังกล่าวเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวค่ะซึ่งการซื้อบริการแบบคอสผู้บริโภคก็ต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะคะจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อทางนี้นะคะผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะเว็บไซต์ www.ocpb.go.th แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนอกจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการประชุมอีกคณะหนึ่งซึ่งไปที่จับตามองเรื่องของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะเพื่อการประชุมในครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางและการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐเป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนออ่ะดังนี้นะคะ1ในกรณีของการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เนี่ยก็คือให้ชะลอ การขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันคัดเลือกที่ประกาศขึ้นบัญชีหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการสอนอาการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมนะคะทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงหรือว่าอกพ.กระทรวงเนี่ยดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 1. พิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะคะยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครไว้แล้วและประกาศผลการพิจารณายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐทราบภายในเดือนธันวาคม2569 2ก็คือยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570ซึ่งเดิมค่ะเคยได้รับการทดแทนด้วยการจ้างงานในรูปแบบอื่นอย่างเช่นพนักงานราชการตามสัดส่วนตามมาตรฐานการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐที่กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับ11สายงานที่ให้ยุบเลิกในปีงบประมาณ2570นะก็มีก็คือ1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2พนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3พนักงานสื่อสาร4พนักงานโสดทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุด6นายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9ในช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม11ค่ะผู้ประกาศและรายงานข่าวทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นการปรับลดอัตรากำลังในแสนงานที่สนับสนุนดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการด้วยแล้วก็ควบคู่กับการวางแผนบริหารกำลังคนในระยะยาวต่อไปค่ะ
0: ค่ะสรุปง่ายๆก็คืออนาคต11ตำแหน่งนี
1: ้ข
0: ้าราชการเกษียณปุ๊บยุบปั๊บนะคะ ซ
1: ึ
0: ่งถ้าเกษียณตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ไม่เปิดบรรจุใหม่นั่นเองนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่รออยู่คุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ไหนๆม
7: าเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบตรวจเข้มการค้ากระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายเร่งแก้กฎหมายภายใน60วันครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการในการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองและมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีโดยมาตรการควบคุมอาวุธปืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีดังต่อไปนี้คือมาตรการระยะเร่งด่วนประการที่1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันประการที่4เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประการที่5นั่นก็คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศให้ทางกรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบว่ามันไม่ตรงกันก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีประการที่6คือตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้ทางกรมการปกครองนี่แหละไปร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาต่างๆตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบมีการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีกันด้วยประการที่7คือเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงครับนี่คือทั้ง7ประการของมาตรการในระยะสั้นครับส่วนมาตรการระยะยาวอันได้แก่ประการที่1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมไปถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยมีการเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันประการที่2 กำหนดให้ใบป.4 ต้องต่ออายุทุก3ปีและประการที่3เพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันกันเลยทีเดียวนี่คือทั้ง3ประการของมาตรการในระยะยาวส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในส่วนของการเยียวยากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีผู้ประสบสาธารณภัยก็จะได้รับการเยียวยาจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการส่วนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายด้วยกันและตอนนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานในเรื่องการรับเงินเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเข็มวันอานันทมหิดล2569โดยนายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดล2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Care Beyond Cancer พร้อมเชิญชวนร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดลประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cancer โดยรองศาสตราจารย์จิรุธศรีรัตนบัณฑ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะได้ติดเข็มที่ระลึกและมอบเสื้อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสมทบทุนและกล่าวว่าจะให้คณะทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนประชาชนที่สนใจได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธสำหรับการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการอีกทั้งยังเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกตัญญูกตเวทิตาคุณตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์และได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินสร้างกุศลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องรัฐบาลเขาเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือครม.สัญจรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนหรือกรอทั้ง5จังหวัดนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อที่จะยกระดับรายได้เฉลี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ต้องไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วครับว่ายังไงกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและเร่งจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาในระยะยาวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมาตรการแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลนักเรียนและครูโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสำหรับในส่วนมาตรการในระยะยาวนั้นก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนคือกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและสิ่งของอันตรายทุกประเภทอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและก็จัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทีม MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตและนักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่ดูแลนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียน1สัปดาห์ครับรวมทั้งจัดตั้งห้องพักใจให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนรวมไปถึงอบรมและเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้แก่ครูและผู้ปกครองกันด้วยเพื่อให้สามารถดูแลและสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกติและพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในการดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแน่นอนครับพี่น้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธปืนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันด้วยรวมไปถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดและก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยต่างๆนาๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับแล้วครับบอกว่าให้ไปบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามบอกว่าฝ่ายนี้จะต้องเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายหลังประสบเหตุทางน้ำที่จังหวัดภูเก็ตโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมป่าไม้ให้ระดมสรรพกำลังต่างๆค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่10สิงหาคม2569ได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันสูญหายภายหลังประสบเหตุทางน้ำบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตโดยทางกรมป่าไม้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการค้นหาและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานในพื้นที่ให้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายอย่างเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนแหละครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและก็สัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่กันด้วยอย่าฝ่าฝืนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงหรือมีการประกาศธงแดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับโดยสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้มีการออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเลยครับบอกว่าร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ภายในวันที่30สิงหาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางSMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งและหากมีข้อกังวลก็ให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนั้นๆการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองล่ะครับและไปกันที่เรื่องความพร้อมในการจัดการประชุม IMF ต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนเลยทีเดียวโดยผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ออกมาเปิดเผยว่าไทยพร้อมจัดการประชุมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุมประจำปี IMF พร้อมที่จะต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนครับสำหรับในประเด็นนี้นั้นนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านแล้วสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับโดยคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และก็มีผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดนอกวอชิงตันดีซีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยกันต่อไปอีกว่าก็อยากให้คนไทยทั้งหลายนี่นะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมทั้งจากอาหารไทยที่จะนำมาจัดเลี้ยงรวมถึงผ้าต่างๆจากทุกภูมิภาคที่จะนำมาตกแต่งสถานที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในระยะยาวกันด้วยครับเอาละครับอย่างไรก็ตามแต่ตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ขอฝากงานกุศลส่งท้ายตีค้องร้องข่าวอีกสักหน่อยครับนั่นก็คือว่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิตและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อฟังบรรยายการกุศลสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีแข็งแรงไร้พุงอายุยืนไม่ติดเตียง Longevity 101ซึ่งบรรยายโดยนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณเจ้าของเพจและช่องหมอโอ๊คด็อกเตอร์ซิกแพคในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณทรูดิจิตอลพาร์คครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: สิบสองสิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก

0: 6:56 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้วันแม่แห่งชาติหลายท่านก็ทักทายมานะคะเจ้ม่วยบังออนจากป่าโมกบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาติแม่อยู่ในใจเสมอพี่กิติมาก็บอกสวัสดีข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคน
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้บอกรักแม่ใครที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ทำบุญทำกุศลระลึกถึงท่านนะคะแล้วก็นี่พี่ป้าวันดีสุขสันต์วันแม่ค่ะนี่นะคะหลายๆท่านส่งเข้ามาขอบคุณมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะรายการข่าวยามเช้าเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะสวัสดีข่าวยามเช้าวันนี้วันแม่นะคะทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยทุกท่านเลยสวัสดีวันแม่ค่ะพี่คมสันจากจันทบุรี27องศานะคะพี่สมัยก็ทักทายมาข่าวยามเช้าพี่มาลีสุขสันต์วันแม่แห่งชาติค่ะส่วนพี่โกศลกับแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเลยครับเช้าวันนี้อากาศดีครับ
1: ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนก็แนะนำที่อุบลราชธานีนะเพราะว่ารถเทียนพรรษาเนี่ยจากงานช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็คือเขายังมีการจัดโชยกันอยู่นะคะสำหรับงานแล้วก็จะมีแสงสีเสียงประกอบด้วยนะคะยาวไปจนถึงวันที่17สิงหาคมก็ไปดูกันได้ที่วัดพระธาตุหนองบัวอุบลราชธานีนะไปดูรถแห่เทียนพรรษาเขายิ่งใหญ่ตระการตางานใหญ่นะ
0: ค่ะส่วนน้องประสิทธิชัยบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาติเนี่ยครับปีนี้แม่หนูติดงานหยุดงานไม่ได้ไปเที่ยวขอให้แม่เป็นกำลังใจทำงานสู้ให้เต็มที่และสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้อยู่กับลูกหลานนานๆนอกจากวันแม่แห่งชาติแล้ววันนี้วันเกิดผมด้วยโอ้สุขสันต์วันเกิดนะ
1: คะ
0: วันนี้ขอให้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็วันแห่งความทรงจำที่ดีแล้วก็นะคะใครไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะอาจจะต้องขับรถระมัดระวังหน่อยเนาะเพราะว่าฟ้าฝนตกนะคะถนนอาจจะลื่นได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว้นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดรายการเราไม่หยุดนำเสนอนะคะแต่ละรายการก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันด้วยนะคะส่วนในส่วนของนายฉลองเรี่ยวแรงนั้นนะคะตำรวจคุมตัวฝากขังศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็อุกอาจนั่นเองนะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกองบังคับการปราบปรามก็มีการส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้ AM 819 kHz มีการถ่ายทอดเสียงวันแม่แห่งชาตินะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะส่วนรายการอื่นๆของสถานีเราก็ปกติการติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสุขสันต์วันแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนปาก

0: ยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569